ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงพร้อมที่คุณชอบได้ที่ไลน์ ID FM 975

BP Radio และ Line ID FM 975ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

ังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975

ำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975เพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: นี่คือครั้งแรกใจกลาง5 Iconic Landmarks ระดับประเทศที่การส่งมอบ iPhone 18 Pro จะถูกยกระดับให้กลายเป็นปรากฏการณ์เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่เหนือระดับ
2: iPhone 18 Pro ที่เป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกมาถึงลูกค้ากลุ่มแรกของ True ในเมืองไทยแล้วครับ

0: M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: สวยอ่ะไปเที่ยวที่ไหนไหนไม่กล้ายิ้มไม่ใครเลยเธอ
2: แหมจะซีเรียสไปทำไมเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็จัดฟันกันแต่ต้องจัดกับคลินิกที่มีมาตรฐานครบวงจรนะอย่างคลินิกทันตกรรมเดนทิสมายโดดเด่นในเรื่องของการจัดฟันปรับรูปหน้าและรอยยิ้มให้เป๊ะปังเคสจัดฟันเสร็จไวภายใน 1-3 ปีไม่เลี้ยงไข้โดยประสบการณ์กว่า10ปีไม่ว่าจะอุดขูดถอนผ่าฟันคุดทำครอบรักษารากฟันฟันปลอมทุกรูปแบบฟอกฟันทำวิเนียเรียกว่ามาที่เดียวครบจบปัญหาเรื่องฟันคลินิกสีส้มขาวสะดุดตาอยู่ในโครงการช็อคเส้นถนนมหิดลตรงข้ามนิยมพาณิชย์ลองแวะเข้ามาปรึกษากันได้นะแอดไลน์ @dentistmy หรือโทร052 005 343 094 19

ักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับทักทายช่วงบ่ายกับวันร้อนๆวันนี้นะครับวันนี้วันพุธที่14นะครับเดือนตุลาคมนะฮะ2569วันนี้กลับมาทำงานกันเหมือนเดิมวันนี้เป็นวันหยุดราชการเหมือนวันนวมินทร์นะวันที่ระลึกถึงการสวรรคตในหลวงร.9นะครับซึ่งวันนี้ก็กลับมาทำงานปกติหน่วยงานรัฐบาลโรงเรียนนะฮะห้างร้านเทศบาลอบต.ต่างๆนะครับก็กลับมาทำงานปกติส่วนใครที่เปิดร้านค้าร้านอาหารทั่วไปก็เปิดปกติอู่ซ่อมรถนะเอกชนต่างๆร้านค้าห้างร้านต่างก็เปิดปกติไม่มีวันหยุดอยู่แล้วยิ่งเปิดยิ่งได้สตังค์เนาะนะครับจากกันบ่ายนี้ครับอากาศร้อนๆที่เชียงใหม่ตอนนี้อากาศร้อนมากเลยร้อนแรงมากๆเลยอากาศวันนี้นะครับ14ตุลาคมนะครับอีก 2-3 วันก็จะเข้ากลางเดือนแล้วก็หวยออกอีกแล้วนะฮะและเช่นเคยครับอยู่กับ True Detect เช่นเคยครับสปอนเซอร์จะดีช่วงนี้นะครับเลิกซิมเบอร์สวยโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลิกซิมจาก True Detect ครับและ True ก็ยังมีโทรศัพท์มือถือในหลากหลายรุ่นเนาะให้คุณผู้ฟังเลือกกันแล้วก็กิจกรรมดีๆเพื่อสังคมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือน้ำท่วมนะการบริจาคน้ำท่วมต่างๆทาง True ก็มีโครงการเพื่อสังคม CSR มากมายก็เป็นอีก1กิจกรรมนะที่มอบคืนสู่สังคมนะครับที่เชียงใหม่ขอบคุณกับร้านยำปูม้า7ยอดด้วยช่วงนี้ทานครบ 1,000 บาทรับไปเลยโค้กนะฮะ 1.25 ลิตร1ขวดนะครับแล้วก็มีเมนูใหม่ล่าสุดเลยนะฮะแซลมอนยำแซลมอนกุ้งสดนะครับในน้ำปลาร้าแบบแซ่บนัวผสมผสานวาซาบิแซ่บซีดถึงใจส้มตำยำแซ่บนัวอาหารอีสานตับหวานหมูน้ำตกในห้องแอร์เย็นฉ่ำเลยที่7ยอดเชียงใหม่แล้วก็ทุกๆสาขาแฟรนไชส์แวะไปใช้บริการได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกับร้านเจียวข้าวต้ม1บาทด้วยอาหารอร่อยมากเปิดบริการ 4-5 โมงไปแยกหลุยส์สันกำแพงนะครับแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์ค2สาขาหลักครับนะอาหารอร่อยนะครับเขาเรียกว่าคุ้มค่ากับราคาและการที่จ่ายไปนะฮะไปที่นี่รับรองว่าถูกใจคุณอย่างแน่นอนนะครับอาหารอร่อยที่สุดความอร่อยระดับภัตตาคารแต่ว่าราคากันเองสัมผัสได้กับร้านอาหารเจียวข้าวต้ม1บาทฝากใช้บริการด้วยนะครับคลินิกทันตกรรมเดนทิสต์สมัยเชียงใหม่ตามสปอตเมื่อกี้เลยนะครับใครอยากจะจัดฟันนะฮะจะถอนฟันผ่าฟันคุดอุดฟันทำฟอกฟันวีเนียต่างๆที่มีครบเลยทีมทันตแพทย์นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เขาเรียกว่ามีประสบการณ์มากกว่า10ปีนะครับในการให้บริการนะครับนะฮะที่นี่มีลูกค้าเยอะเลยนะฮะทั้งน้องๆเจนซีนะครับวัยรุ่นผู้ใหญ่ก็มีนะวัย4 50 50จัดฟันก็มีมีทำได้ดีๆมันทำได้เทคโนโลยีมันทำได้หมดเลยนะครับสามารถไปปรึกษากันได้คลินิกอยู่ที่เชียงใหม่นะครับไม่ไกลจากแยกสนามบินตรงข้ามกับนิยมพาณิชย์ไม่ไกลจากมหาลัยฟาอีสเทิร์นนะครับก็ในโครงการช็อคกับคลินิกทันตกรรมเดนทิสสมัยเชียงใหม่ใครจะไปใช้บริการก็อย่าลืมทักมาด้วยจะขอส่วนลดให้เพื่อจะไปทำธนกรรมต่างๆทักทายพันไลน์ของ BP Radio ได้นะครับฝากสปอนเซอร์ในช่วงเวลาของภาคบ่าย2ด้วยกันละกันครับมาทักทายทางแชทกันดีกว่าวันนี้มีใครทักทายมาบ้างเอ่ยไหนไปดูข้อความกันนะครับใครฟังอยู่จังหวัดไหนซื้อหายกันได้นะครับ DJ on air จากรายการสดจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังผู้ฟังทั่วประเทศไทยเลยนะฮะที่ฟังกันอยู่ไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่ที่นี่นะครับทั่วประเทศที่กำลังฟังกันอยู่ทางออนไลน์และต่างประเทศด้วยนะครับวันนี้สาวแอร์ส่งข้อความมาตั้งแต่ต้นรายการตั้งแต่11โมงเลยว่ะวันนี้ขอเพลงเวียดนามแปลกดี ชื่อเพลงว่าอะไรอ่ะสังเนยสังสีสังเนยสังสีว่ะนะครับแปลเป็นไทยตรงตัวได้ว่า1วันที่ไม่มีแดดปะทุชื่อเพลงก็แปลกเนื้อหาก็แปลกวันที่ไม่มีแสงแดดเลยเดี๋ยวหาให้ฟังแล้วกันนะครับเพลงเวียดนามนะสักครู่นะครับพี่ตั้มแม่พิกทักมาตั้งแต่11โมงกว่าๆตั้งแต่เที่ยงแล้วเมื่อกี้นะฮะขอเพลงผลลัพธ์ของพี่อู่ธนทรด้วยนะครับผลลัพธ์ของพี่อู่ธนทรนะเดี๋ยวหาให้ฟังเดี๋ยวไล่อ่านข้อความแป๊บนึงมีเข้ามากันหลากหลายข้อความทีเดียวนะครับ

แล้วก็มีทางแชทเข้ามานะครับไปดูก่อนนะทางแชทนะฮะมีพี่กฤษดาชูศรีนะครับอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงกับพุทธหันษาวันพระคุ้มครองพระคุ้มครองเนาะนี่ส่งภาพมาวันสุนพุทธนะฮะดีเจครับสีเขียวเหนียวซับครับขอให้มีแต่เงินทองนะฮะขออะไรอ่ะเพลงมันหนึ่งเพลงครับที่เดิมของโปเตโต้ได้เลยพี่ดูช่วงเพลงมันจะเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับสวัสดีพี่นัทพงศ์องครักษ์นครนายกนะฮะดีเจครับรายงานตัวที่บ้านพี่ฝนตกน้ำท่วมก็ยังทำงานอยู่นะฮะตอนนี้บ้านพี่นัทพงศ์องครักษ์นครนายกเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังตอนนี้เหม็นกลิ่นเน่าแล้วโอ้โหเขาเรียกว่าท่วมมันเป็นแบบกี่สัปดาห์แล้วพี่2สัปดาห์แล้วมั้งเนาะเกือบ3สัปดาห์แล้วมั้งนะฮะขอเพลงน้ำตาแม่ของเคียสก็แล้วกันนะฮะวันนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมบ้านนะฮะจัดไปนะครับ Enjoy สวัสดีจ้าดีเจขอเพลงรู้ตัวของวิวค่านะฮะนะได้เลยเดี๋ยวเปิดฟังให้ฟัง Enjoy ก็ชอบเรื่องผีชอบเรื่องหลอน พี่เฟิร์สชลบุรีสวัสดีครับนานแสนนานของแหม่มครับแมนยูทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษช่วยอธิบายทีครับว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับฮะยังไงไม่ได้อัปเดตอะไรเกิดอะไรขึ้นฮะพี่หอดานช้างนครศรีสวัสดีครับขอเพลงฉันจะอยู่เป็นคนของเธอของโบสุดิตาครับจะรักและดีกับเธอนะพี่เอฟอาทิตย์ปทุมสวัสดีครับขอเพลงร้อยเหตุผลครับเธออาจมีร้อยเหตุผลที่เธอจะไปใช่ไหมครับพี่อู๋บางใหญ่สวัสดีครับขอเพลงรักสาวเสื้อลายเอาแบบวัยรุ่นนะฮะเอาแบบ AI ใช่ไหมเอาแบบอะไรนะพอกปิกอายใช่ไหมฮะเดี๋ยวเปิดให้นะครับสวัสดีสาวแสงล่าสันกำแพงนะจ๊ะสวัสดีครับพี่ดีเจขอเพลงอะไรก็ได้ของฮะเออนันเออนันเหรอฮะอ๋อเออนันอ่านเป็นเออนันเฉยเลยเออนันบุญนาคใช่ไหมฮะเดี๋ยวหาให้ฟังนะครับพี่โอทักทายครับด้วยจีวินขอเพลงอย่าฝากความหวังของพี่เก่าเจริญบุรีพี่ใหม่ครับพี่ใหม่แมนยูพี่ใหม่เป็นเอฟซีแมนยูครับก้อยลาดพร้าวว่าสวัสดีวันพุธดีเจขอเพลงมนต์ขลังเพลงประจำตัวอ่านี่ก้อยส่งภาพหมูปิ้งฮาลาลไม่ดูด้วยนะครับนะหมูปิ้งก้อยนะครับไม่5บาทเหรอก็โอเคนะราคานี้กำลังดีก้อยว่าปิ้ง1วันละเป็นพันๆไม้นะวันนี้ย่างหมูมาอวดด้วยแหมดีๆๆนะหมูย่างฮาลาลนะครับพิศดายุทธนิคมลำพูนสวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายขอเพลงน้ำเน่าเงาจันทร์บางแก้วด้วยครับนิคมอุตสาหกรรมลำพูนร้อนๆนะพี่เนาะพิศดายุทธอยู่ในโรงงานด้านในใช่ไหมครับแอร์เย็นไหมครับ นะครับพี่บอยพัทลุงสวัสดีครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวครับยินดีให้บริการวันนี้มีรถกำลังจอดให้บริการอยู่เป็นรถสีแดงนะครับวันนี้ขอเพลงเปราะบางกันแล้วกันครับเปราะบางของพี่ตูนบริสแลมนะครับเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงการตอบจดหมายจากทางบ้านนะครับป้ายทะเบียนยะลานะฮะกำลังจอดอยู่เปลี่ยนล้อมพี่ทำอะไรเนี่ยทำหลายอย่างนะฮะนะครับลงมาทักทายกันฮะอยู่อู่ไหนกันบ้างเอ่ยเซย์ฮายกันได้นะครับอันนี้เป็นรายการประจำอยู่แล้วพี่โอมปทุมสวัสดีครับขอเพลงของดาจิมสักเพลงเผือกทำไม เผือกทำไมไม่เอาไส้อื่นเนาะไส้สังขยาลูกเกดกันนะฮะไส้หมูหยองแล้วเผือกทำไมนะฮะนะครับวันนี้ขอเพลงทำดีที่สุดแล้วหินเหล็กไฟครับให้แฟนผีนะครับนั่นไงนะปอลอแพ้คือแพ้ครับเล่นไม่ดีเองไม่แถไม่เหมือนบางทีมนั่นมาแล้วพี่โอนะฮะไม่แถไม่เหมือนบางทีมที่อัปเกรดเองเป็นคุณภาพชั้นนำนะฮะนี่ต้นคงอิสราเอลนะฮะสวัสดีครับขอเพลงขอให้เหมือนเดิมของบูโดกันครับพี่ตองอยากฟังนะครับทางไทยอเมซช่วงบ่ายก็แล้วกันครับขอเพลงสัมผัสรักของบุกที่ไหลด้วยก็แล้วกันนะครับพี่นัทระยองสวัสดีครับ14ตุลาครับพี่เจขอเพลงหิ่งห้อยสุเทพประยุนพิทักษ์นะครับมาแล้วนะเพลงแนวสไตล์อะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นแบบนักอนุรักษ์นะฮะ NGO นะฮะทักทายตอนบ่ายนะฮะเย็นฮะบ้านพี่เย็นเหรอฮะพี่ธงชัยนะครับฝากทักทายแฟนรายการด้วยขอเพลงยามครับผมนะฮะทักทายบ่ายอากาศเย็นฝนตกเลยพี่ธงชัยสิงห์บุรีฮะอากาศเย็นอ่ะเย็นตรงไหนก่อนร้อนจะตายนะฮะพี่บอลนะครับสารสอนสวัสดีครับขอเพลงอย่าหยุดรักฉันได้ไหมนะฮะได้เลยนะฮะแล้วก็พี่อ้อยสังกำแพงทักทายช่วงบ่ายเช่นเคย FC นะครับแล้วก็พี่แสวงชัยอะไรอ่ะปีขุนกลเราทำไมชื่อเพลงแปลกจังนามคำหอมมันชอบหาเพลงแปลกๆมาให้เปิดอีกแล้วนะครับพี่จุ้ยสมนึกพังงานะครับทักทายครับอยากฟังเพลงของโบสุริตาครับดีเจเดี๋ยวเปิดให้พี่หนึ่งเพลงโบสุริตาลิติกุลนะครับก้อยว่าไม้5บาทนะดีเจอวยยศด้วยโอนไปแล้ว3หลักเมื่อคืนเมื่อก้อเมื่อคืนยายก้อยมันโอนมาละหลังจากที่ดีเจมันแกะเมื่อวานนี้เอาโอนมาดีเจเท่าไหร่นะ16บาทนะครับเกือบเป็นลมเหมือนกันเห็นยอดเข้ามา16บาทนะรับเงินโอนโดเนท16บาทดีใจนะฮะ
ดีใจนี่คือซื้ออะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะครับ16บาทแต่ว่าเมื่อคืนนางโอนมาแล้วนะครับโอนมาเลข3หลักนะฮะหลักร้อยนะฮะก็ยังดีอยู่อ่ะนะกับยายก้อยลาดพร้าวนะขอให้การค้าเจริญรุ่งเรืองนะครับห้ามค้ากำไรเกินควรนะเดี๋ยวแจ้งกรมการค้าภายในนะฮะพี่สรยุทธ์บอกว่าดีใจครับแอร์เย็นขนาดครับดีเจเย็นมากเลยใช่ไหมฮะพี่มิกกี้มอนซ่าสระบุรีสวัสดีครับสระบุรีหนองแคฝนตกแรงมากครับขอเพลงฝากตามเขาทีของโบสุนิตานะครับช่างแอนสุโขทัยสวัสดีครับงานเงียบจัดครับนั่งตบยุงครับดีเจวันนี้ไม่มีใครมาซ่อมรถเหรอพี่ฮะซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับมาทักทายกันช่วงบ่ายนี้เข้ามากันหลายข้อความทีเดียวนะจ๊ะทักทายกันได้ครับไม่ได้ขอเพลงไม่เป็นไรก็เซย์ไฮส่งสติ๊กเกอร์มาจะได้รู้ว่าฟังอยู่นะครับย้ำอีกรอบนะครับเรามีไลน์ในการขอเพลงนะฮะไลน์ ID พิมพ์ FM 975พิมพ์ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5นะครับจะเจอไลน์ของ BP Radio นะครับเข้าไปที่ไลน์คุณผู้ฟังครับพิมพ์ FM 975ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5ครับเจอไลน์ BP Radio แน่นอนนะค้นหาใน ID นะFM 975 ID line FM 975นะครับส่วน Facebook ก็สั้นๆเลย BP Radio ตรงตัวเลยนะครับ BP เว้นวรรค Radio นะฮะ BP เว้นวรรค Radio นะฮะไม่ได้โพสต์อะไรหน้าเฟซเลยนะครับพิมพ์คำว่า BP เว้นวรรค Radio BP R A D I O จะเจอ Facebook ก็ทักทายมาได้สำหรับใครที่ไม่สะดวกเล่น LINE ก็ส่งมาทาง Facebook ก็ได้นะครับพี่ชงชัยว่าเมื่อคืนเนี่ยที่สิงห์บุรีที่บ้านพี่เขาฝนตกครับตกเมื่อคืนครับ2รอบครับช่วงดึกที่กลางคืนที่ผ่านมานะ30นาทีนะครับเน้นๆหนักๆเลยวันนี้อากาศก็เย็นสบายในโซนสิงห์บุรีที่คุณผู้ฟังที่พี่สุนทรงชัยอยู่นะครับทักทายพี่เดียวสมุทรสาครครับขอเพลงลูกทุ่งสักเพลงได้ไหมครับดีเจพอดีไม่ได้กลับบ้านมา2ปีแล้วรู้สึกคิดถึงบ้านขอเพลงเสาหลักของบ้านรายงานของนายของไอเบียพร้อมพงนะครับนะพี่เดียวอยู่จังหวัดไหนเฮ้ยอยู่จังหวัดไหนของโซนจังหวัดอีสานนะฮะหนุ่มอีสานใช่ไหมไปทำหน้าที่ไปทำงานที่สมุทรสาครนะครับทักทายนะครับแล้วก็ก็บอกว่าขอบคุณมากสำหรับคำอวยพรอวยยศนะฮะพี่เพชรบอกว่าสวัสดีครับทักทายตอนบ่ายครับพี่เจวันนี้ขอเพลงฮอมปอยทุกเพลงแล้วกันฮะได้เลยครับพี่อดุลสามพรานวันนี้ขอฟังฟ้ายังฟ้าอยู่ของสมัยบัฟฟาโลด้วยเลยกันนะครับได้เลยนะฮะมาไปกับแฟนแมนซิตี้ทุกคนกันละกันนะจ๊ะแมนซิตี้สวัสดีพี่บุ๊กนะฮะเพิ่งแอดไลน์มาใหม่แล้วครับบุ๊กฟังอยู่จังหวัดไหนนะฮะเห็นแอดไลน์ไว้นานแล้วนี่นะฮะพี่บุ๊กนะครับนะฮะชีวิตเป็นของเราใช้ซะนะทักทายบุ๊กด้วยกันละกันนะครับแล้วก็โปเต้พระราม7รายงานตัวตอนนี้ฟังไปด้วยทำงานไปด้วยนะฮะพระราม7ฝนกำลังจะตกแล้วฮะโปเต้โอ้รีบเก็บผ้านะบอกจะมีเก็บผ้าเร็วๆนะครับพี่บิลลี่แฮงค์ว่าสวัสดีครับวันนี้นครสวรรค์ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยครับขอเพลงกระจอกแท้ของร็อกร็อกคงเหรอฮะสรรหาเพลงอีกแล้วนะฮะสวัสดีนะฮะนี่ใครเอ่ยแอดไลน์เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยเป็นรูปรอยยิ้มเนี่ยนะเป็นรูปน้องหมาเนี่ยชื่ออะไรเราชื่ออะไรเก็บไว้แต่สิ่งที่สวยงามทักทายจ้ะฟังอยู่แถวไหนครับเดี๋ยวจะพิมพ์ตอบกลับแป๊บนึงนะฟังอยู่แถวไหนครับบางคนแอดมาใหม่นะรายงานตัวด้วยชื่ออะไรจากจังหวัดไหนนะครับพี่ยูดีพลังกูลจากลำปางสวัสดีด้วยกันละกันครับแล้วก็พี่โอมาทูบอกว่าแรงนิดนึงครับแต่สนุกดีเพลงเผือกทำไมนี่นะนะฮะพี่เดียวว่าอยู่ที่อำเภอนาดูนครับจังหวัดมหาสารคามครับดีเจโอเคเลยครับพี่โอส่งอะไรมาบอกว่าดีเจครับพูดถึงบอลนะสภาพครับทีมระดับอบต.อุ๊ยแต่อยากไปเล่นบอลยุโรปหมากัดหมีกัดหมาจอมแถนะฮะหมีกัดหมาจอมแถฟังแฟนแมนยูตัวจริงกับพูดถึงทีมเขาต้นคงปลอมมากนี่เห็นไหมเดี๋ยวค่อยหาโอกาสเปิดนะฮะตันเดิลบอกว่าดีเจครับเรื่องบอลอะไรไม่มีไม่หนีไม่จ่ายถือยังไงก็ไม่คาเล้าจ้ะอย่างกับทีมเป็ดกราบๆเห็นไหมตันเดิลมาแล้วปั๊บนะทันทีเลยนะเห็นไหมไม่หนีไม่จ่ายยังไงก็ไม่คาเล้ามาเหมือนเป็ดนะนะฮะขอเพลงเราไม่น่ามาเจอกันเลยของนะฮะจากกทมจ้ะนะฮะด่าเลยแล้วชื่ออะไรเนี่ยฮะน้องหมานะชื่ออะไรนะฮะเก็บไว้ในแต่สิ่งสวยงามนะชื่ออะไร นะชื่อกระนาบอกด้วยนะจ๊ะนะฮะแหมนะฮะเอามาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับมาในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับพี่เพชรบอกว่าดีเจครับฟูลไทม์2ต่อ0ครับเมื่อคืนนี้ผ่านมานะฮะสำหรับในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็แอตเลติโกมาดริดนะครับ2ต่อ0นะครับนะฝากส่งรูปนี้ให้กับตันเนอร์ด้วยละกันนะครับเนี่ยพี่เพชรบอกมานะฮะ2ต่อ0นะตันเนอร์นะนะฮะสวัสดีพี่เล็กสายยักษ์นะครับพี่วินครับขอเพลงรักเธอประเทศไทยจากขอนแก่นครับพี่เล็กสายยักษ์จากขอนแก่นนะฮะเอาต้นฉบับไหมพี่
จะเป็นนั่นแหละเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับน้องตาเนินบอกว่าวันนี้พวกพี่จะเป็นกองแช่งให้พวกน้องแหมมันสั่นหายจริงอาสาวอ้อมนะจ๊ะจากกรุงเทพนะครับนะโอเคนะนะฮะเอามาเดี๋ยวจะเปิดเพลงก่อนมาเดี๋ยวแหมเข้ารายการมาก็ขิงกันเรื่องบอลเลยทีเดียวเห็นปะมีทั้งทีมแมนยูมีทั้งทีมลิเวอร์พูลบางครั้งบางทีนะฮะแมนยูนี่นะก็ไม่ได้แข่งนะเห็นลิเวอร์พูลแข่งก็หมั่นไส้เขาตรงกันข้ามเหมือนกันถ้าแมนยูแข่งนะแล้วก็ลิเวอร์พูลก็ไม่ได้แข่งก็หมั่นไส้กันไปขิงกันไปขิงกันมาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะฮะตาเนิ่นคาบ้านมา2รอบแล้วดีเจทำเป็นลืมอุ้ยจริงเหรอครับพี่2รอบแล้วหรอทำเป็นลืมอ่ะทำเป็นไม่ทักนะฮะมาเดี๋ยวจะเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวเพลงแปลกค่อยเปิดทีหลังนะเอาเพลงปกติก่อนนะครับเอาเพลงปกติก่อนนะอู๋ธนาธรครับนี่คือเพลงผลลัพธ์ครับคุณผู้ฟัง

โอ้โหพี่อู๋ธนาธรนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์จะแย่จะร้ายแค่ไหนนะฮะวันนี้เข้ารายการมาทักกันมาเพียบเลยเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงสักครู่นะครับแล้วก็มีเรื่องมีขิงเรื่องวงเรื่องบอลกันมาด้วยอันนี้ FC บอลเขาขิงกันนะฮะเมื่อกี้มีพี่อะไรนะทักแชทบอกไว้นะครับพี่อะไรนะเมื่อกี้เดี๋ยวพอดีเจอกันดูพี่ทิวิกี้บอกว่าดีเจครับแหมพี่ทิวิกี้บอกว่าดีเจครับนะอยากฟังเพลงสากลมันๆสักเพลงนึงนะครับแอติโกมาดริดนะครับตราหมีเตะผีอร่อยมากเลยครับเมื่อคืนลิเวอร์พูลคืนนี้ก็น่าจะเสมอสูงนะครับอ๋อเหรอฮะโอ้ยรอคืนนี้น้องของร่อนเนาะนะฮะลิเวอร์พูลคืนนี้ก็น่าจะเสมอสูงคุณฟังว่าไงล่ะฮะคิดว่าจะเสมอหรือจะยังไงรอติดตามกันละกันนะครับพี่ต้นคงบอกว่าดีเจครับมันเรื่องบอลเนี่ยนะถึงจะแพ้แต่ไม่หนีหายเหมือนทีมเป็ดนะฮะคงอายคำพูดตัวเองที่โม้คุยไว้เยอะนะครับอุ้ยคงโม้ไว้เยอะไงล่ะฮะพี่ว่าบอกว่าดีเจครับแฟนแมนยูเป็นแบบตันเนิร์นกับตาต้นคงนี่เยอะมากใช่ไหมฮะแบบไหนล่ะพี่ขี้โม้ขี้อวดล่ะฮะคุยโวอวดนี่ล่ะฮะเนี่ยพี่สองว่าทักทายครับทักทายช่วงบ่ายได้กันละกันนะครับแหมก็ฟังครับบอลลูกกลมๆเนาะมันไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมพี่สุนทรนะครับเข้ารายการช้าหน่อยนะครับดูถนนดูนายทนายโดนอ๋อดูหนกระแสอยู่แล้วฮะได้เลยครับเดี๋ยวรอให้หนกระแสจบก่อนเดี๋ยวพี่สุนทรเขาจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าหนกระแสวันนี้ใครอะไรยังไงแบบไหนบ้างนะครับนะฮะตาเนินส่งอะไรมาอีกเนี่ยฮะดีเจครับฝากน้ำยาเป็ดโปรเนี่ยฮะให้กับทีมน้องเป็ดหน่อยสิครับตาเนินเนี่ยมันชอบพูดแรงอย่างนี้นะฮะเนี่ยส่งน้ำยาล้างห้องน้ำมา1ขวดว่ะนี่ยังไงเนี่ยตันเนอร์นี่นะนะครับเชียงดาวพระอาทิตย์ไม่เคยหยุดทำงานเลยครับดีเจเหมือนกันพี่มันหยุดทำงานทั่วประเทศเลยอากาศร้อนมากเลยนะฮะโอ้โหอากาศแบบสุดๆจริงๆช่วงนี้ใครมีแอร์เปิดแอร์ใครมีพัดลมเปิดพัดลมใครมีน้ำหวานน้ำดื่มเลยอากาศข้างนอกร้อนมากเลยแต่ถ้าอยู่ในห้องแอร์ก็สบายหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ต้องแลกมากับค่าไฟนะแล้วช่วงนี้นะจะบอกให้ฟังคุณฟังฮะค่าไฟก็สูงน้ำมันก็ขึ้นราคาอีกนะฮะโอ้โหรวยไม่ไหวแล้วนะฮะอะไรจะขนาดนี้สุดๆจริงๆนะครับเอาละมาทักทายกันช่วงนี้สวัสดีพี่กิ่งเพลวิทย์แก้วคำด้วยนะครับดีเจวินครับขอเพลงไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงครับผมเพลงประจำตัวเดี๋ยวรอก่อนเด้อพี่กิ่งเพลวิทย์แก้วคำนะครับนะฮะตันเนอร์บอกว่าดีเจครับฝากน้ำยาล้างน้ำยาเป็ดให้กับน้องเป็ดเอาไปล้างปากซะนั่นไงตันเนอร์นี่นะปากมันเจ็บอย่างนี้นะฮะนะครับมาฟังเพลงต่อมาฉันจะอยู่เป็นคนของเธอจะรักและดีกับเธอครับเดี๋ยวเจขอตั้งเพลงก่อนนะเข้ามากันหลายเพลงตอนนี้คือเพลงหยุดขอก่อนนะฮะเดี๋ยวมันไม่ทันกันเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจขอตั้งก่อนว่ามันขึ้นมากี่เพลงน่าจะประมาณ20กว่าเพลงนะมั้งเกือบ30เพลงนะมั้งนะฮะสถานพี่จำรัดนะครับสวัสดีครับดีเจเด็กผี50วินาทีครับดีเจยังไงทำไมวินาทีน้อยจังเลยเด็กผี50วิวะยังไงก่อนนะฮะตาเนิร์นบอกว่าดีเจครับวันนี้ทีมเป็ดแพ้แน่ๆอย่าเพิ่งแช่งสิตาเนิร์นนะฮะต้นคงบอกว่าฝากบอกน้องเป็ดหน่อยนะครับปี๊บยังเหลือนะฮะแต่อย่าหายหน้าอีกนะไม่เอานะอย่าเข้าป่าอีกนะฮะเดี๋ยวรอติดตามจะเข้าปงเข้าป่าหรือเปล่านะฮะนะครับเสียดายกลางวันน้องของร่อนเขาไม่ฟังเนาะจะได้แบบมาเชือดเฉือนกันหน่อยนะคนนั้นเขาแบบอยู่แล้วเขาฟาดเขาฟันกันทุกคนนะฮะปกติแล้วตัวตีของทีมของลิเวอร์พูลเนี่ยเขาจะไม่ค่อยโต้ตอบใครจะค่อนข้างจะนิ่งกว่าจะนิ่งและจะสุภาพกว่าหน่อยนึงแต่แมนยูจะออกแนวโผงผางหน่อยโบสนิตา

จะอยู่เป็นคนของเธอนะครับจะรักและดีกับเธอจะเป็นคนของกันและกันนะครับเพลงเพราะจากพี่โบสุริตาที่คุณผู้ฟังขอไว้ด้วยกันละกันครับคุณผู้ฟังฮะนะอ่ะแหมเรื่องบอลนี่เขาไม่ยอมจริงๆนะคู่นี้นะนะครับมีข้อความเพิ่มเติมมาแล้วนะมีข้อความเพิ่มเติมมาแล้วสวัสดีเจ้าครับนะมีใครเข้าแพ้แอตมาดริดกันครับพี่เจไม่มีไม่มีนะครับลิเวอร์พูลเจอมาแล้วนัดแรกนะครับแอตเลติโกมาดริดนะครับลิเวอร์พูลเสมอลิเวอร์พูลชนะ2-1มาแล้วนะครับแพ้ใครไม่แพ้ไปแพ้ทีมนี้แอตมาดริดนะครับลิเวอร์พูลเจอมาแล้วนัด2ก็แอตมาดริดเจอแมนยูก็โดนซะเลยนะครับเอาจริงๆนะแมนยูเนี่ยนะเล่นกากมากครับแต่แฟนแมนยูยอมรับความจริงไม่ได้เหมือนตาเนิ่นกับตาต้นคงนี่แหละแล้วก็อีกหลายคนที่เป็น FC แมนยูเชียร์ทีมตัวเองไม่เชียร์ทีมตัวเองไม่ได้เรื่องนะฮะความสุขของแฟนแมนยูนะฮะที่คอยแช่งลิเวอร์พูลยินเสียงหัวเราะไหมอันนี้พี่โอ้เขาส่งสติ๊กเกอร์มานะเห็นไหมเนี่ยแม่นะฮะนะยอมรับความจริงนะครับนะฮะขนาดแพ้ยังปากดีงั้นส่งให้เลยนะครับยาฆ่าหญ้าตราหมาแดงนะฮะบำรุงปากหมานะครับอุ้ยนะมีอย.รับรองคุณภาพให้เรียบร้อยแล้วนะฮะอย.นี่คืออย่อยนะฮะนะครับสปอนเซอร์ต้องเข้านะฮะน้ำยาล้างน้ำยาล้างน้ำเป็ดยาฆ่าหญ้าหมาแดงต้องเข้านะแล้วเหมือนก็รู้เนาะว่าไออะไรนะไอเป็ดกับหมาเนี่ยมันก็เป็นตัวแทนของ2ทีมนะฮะและสินค้าในไทยก็ดันมียี่ห้อ2ยี่ห้อนี้ด้วยนะตลกมากเลยนะฮะก็เลยเอามาล้อกันเต็มทีเดียวนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะฮะพี่เฟิร์สบอกว่าดีจ้ะครับนะฮะอะไรนะเมื่อกี้นะฝากบอกอะไรนะเมื่อกี้ฝากบอกว่าเมื่อคืนแมนยูเล่นได้ประมาณ50วินาทีมั้งถูกยิงเลยนะกากจริงๆครับดีเจเห็นไหมอันนี้คนอื่นส่งมานะเล่นไปแค่ไม่กี่วินาทีนะโดนยิงไปเลย นะครับเรื่องบอลเนี่ยนี่ขอขิงกันก่อนเพื่อความสนุกสนานต้นรายการนะครับไม่ใช่แฟนบอลก็ฟังเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับอุ้ย Hi Robert นะครับอุ้ยคุณฟังมีฝรั่งส่งความมา Hello I am from Germany and listen to BP Radio every morning นะครับ Usually between 1 PM นะครับโอฟังทุกเช้าเลยเหรอฮะโอเคนะฮะโอเคนะครับhi นะครับ hi Robert Germany นะครับทักทายด้วยกันละกันนะครับที่เสียหายเข้ามาคุณฟังมีฝรั่งส่งข้อความมาใน Facebook ว่ะ Facebook BP Radio นะเขาฟังอยู่ที่ต่างประเทศนะครับแล้วฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่น่าจะรู้เรื่องเนาะอาจจะฟังเพราะความบันเทิงมั้งนะสงสัยนะครับนะมาต่อกับเพลงดีกว่านะครับมาต่อกับเพลงเดี๋ยวจะไปตอบข้อความฝรั่งก่อนนะฮะที่เขาส่งความเข้ามานะฮะแมนยูแพ้แล้วไงบอกแล้วว่าแพ้แถตรงไหนเป็ดเอ๋ยเป็ดนะฮะเป็นซะแบบนี้ล่ะนะฟังภาษาคนดูเรื่องลืมไปเป็ดมันฟังภาษาคนไม่ได้จริงๆจริงเหรอครับต้นคง นะครับพอก่อนนะพอก่อนเดี๋ยวไม่ได้ฟังเพลงกันมาเดี๋ยวมีเพลงของวิวให้ฟังนะครับเพลงของวิวณัฐพลนะครับเพลงที่มีชื่อว่ารู้ตัวนะครับ

พลงจากนี่เลยนะครับพี่วิวนะครับชื่อเพลงว่ารู้ตัวนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับนะฮะคุณฟังเมื่อกี้มีข้อความจากต่างประเทศที่เข้ามาทางด้านของ Facebook ของ BP Radio นะฮะคุณโรเบิร์ตนะครับบอกว่าฟังอยู่ที่เยอรมนีนะจะไปอ่านข้อความแล้วเขาบอกว่ามีแฟนอยู่ที่จอมทองเชียงใหม่ใช่ไหมฮะมีแฟนอยู่เชียงใหม่อำเภอจอมทองนะครับแล้วก็จะกลับบ้านปีหนึ่งครั้งสองครั้งประมาณนี้นะฮะก็จะกลับไปเยี่ยมบ้านนะครับเยี่ยมครอบครัวใช่ไหมฮะแล้วก็เขาบอกว่าติดตามฟังประจำเลยเพราะว่าเวลาที่ไทยเนี่ยมันจะตรงถ้าที่ไทยบ่ายโมงบ่ายสองประมาณบ่ายโมงเนี่ยมันจะตรงกับช่วงเช้า morning ของที่เยอรมันพอดีก็เลยมีโอกาสได้เปิดฟังดีเจวินช่วงเวลาของประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยทุกๆวันนะครับก็เลยบอกว่ามีเพลง AI ด้วยมีเพลง AI ด้วยนะฮะบอกว่าอยากจะส่งมาให้ฝ่ายกับภรรยาสุดที่รักนะฮะถ้าว่างก็ส่งมาได้นะครับถ้าว่างก็ส่งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวจะมีโอกาสจะเปิดให้ฟังแล้วกันนี่เรามีแฟนรายการชาวเยอรมันเนี่ยนะเป็นชาวต่างชาติเลยนะฮะคุณพี่ผู้หญิงชื่ออะไรครับที่อยู่จอมทองชื่ออะไรจ้าอยู่บ้านอะไรที่จอมทองได้แฟนเป็นชาวต่างชาติ ก็เลยฟังวิทยุฟังออนไลน์กันอยู่นะครับยินดีต้อนรับก็แล้วกันนะสำหรับแฟนรายการที่ฟังอยู่ต่างประเทศนะครับมาทักทายกันช่วงบ่ายนี้ดีเจขอไล่ตั้งเพลงก่อนนี้ยังไม่จบเนี่ยโมเต็ปแมนยูลิเวอร์พูลกันเลยไม่จบสิ้นทีเลยนะครับเดี๋ยวครับพี่ธนพงศ์บอกว่าดีเจครับแหมดีเจนี่ยุแยงให้เขาแตกแยกกันจังเลยนะไม่ได้ยุแยงพี่พูดความจริงพี่ต้นคงบอกว่าแหมดีเจครับขอขิงนิดนึงแล้วกันก่อนจะเปิดเพลงต่อนะฮะที่ตัวเองตอนแพ้3-0ไม่ที่ตัวเองตอนแพ้3-0ไม่อะไรนะไม่เสนอไม่หน้าสักคนคือยังไงไม่เสนอหน้าเนี่ยฮะน้องเป็ดเอ้ยน้องเป็ดครับแหมเป็ดก็คือเป็ดครับดีเจแหมต้นโคงนี่ก็ชะย่อยนั่นเรานะนะครับแต่นั่นบอกว่ายาฆ่าหญ้าบ้านผมใช้เยอะนะครับแต่น้ำยาล้างส้วมยี่ห้อเป็ดเนี่ยแถวบ้านผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะเก็บไว้พวกน้องๆใช้ล้างแทนก็แล้วกันนะฮะแต่ละคนนะโปเต้บอกว่าฝากบอกไปปลุกพี่มิ้นหน่อยฮะยังไม่ตื่นเลยมิ้นครับตื่นแล้วครับมิ้นนะฮะแดดส่องแล้วฮะตอนนี้ที่ไม่ถ้าอังกฤษนี่น่าจะช้ากว่าไทยน่าจะสักครู่หนึ่งตอนนี้น่าจะสว่างแล้วแต่ว่านางนั้นยังไม่ตื่นมินนะมินอยู่อังกฤษนะฮะน่าจะยังไม่ตื่นนะฮะอยู่ใครอยู่ใกล้อันน้ำสาดยังมินให้มันตื่นทีไหมวะนะครับ พี่เพชรวัดดีเจครับขอมอบฉายาใหม่ให้เด็กผีครับผี50 วิครับดีเจนั่น ผี50 วิเหรอฮะโอ้ทำไมยังไม่ถึงนาทีเลยนะครับแป๊บเดียวเองนะโอ้นะทำไมไวจังเลยนะฮะนะครับ นะครับอ่ะแซวกันไปนะครับมองกันไปอันนี้เขาอันนี้กันจริงนะเดี๋ยวเขาจะตีกันจริงนะเออนะฮะนัทพงศ์บอกว่าพี่ผมก็ผีเหมือนกันพี่ผมก็ผีเหมือนกันหมายถึงว่าตัวของพี่นัทพงศ์ก็ผีเหมือนกันเหรอฮะเออนะฮะแอบว่ากันไปนะครับนะฮะพี่ต้นคงวันที่ใจครับไม่ใช่50 วิครับ1 นาทีครับกรุณาดูรายการดีๆนะฮะ1 นาทีครับ ว่าจะคุยดีด้วยไม่คุยดีละพี่โอ้บอกโมโหละโมโหต้นคงโมโหตันเนิร์นนะฮะอันนี้คือเรื่องบอล นะครับปล่อยเขากำลังขิงกันอยู่นะอันนี้ FC กำลังขิงกันอยู่นะฮะนะครับไปดูใหม่นะฮะมาในช่วงนี้นะครับมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงต่อมาเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงเดี๋ยวไม่จบสักทีนะฮะเดี๋ยวดิจิขอเปิดเพลงเพื่อชุดถึงเพลงได้ไหมพอดีพี่ณัฐพงศ์ก็ทวงเพลงมาแล้วดิจิครับน้ำตาแม่ของเคียสนะฮะนะฮะน้ำตาแม่ของเคียสนะงั้นเปิดให้ฟังเลยละกันนะครับที่ฝากมาในช่วงนี้นะครับมาเอ๊ะไม่ใช่เพลงนี้สิ

เป็นสายเลือดนะครับนี่เลยนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าน้ำตาแม่จากวงเคียสนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยละกันช่วงนี้ฟังเพลงกันไปเรื่อยๆสบายๆเดี๋ยวค่อยเล่าข่าวกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยเล่าข่าวกันนะฮะแหมเรื่องบอลหลังไปนี่เขาไม่ยอมจริงๆนะนะมีคนว่าดิเจครับฝากเปิดคลิปนี้ได้ไหมฮะคลิปอะไรฮะสั้นๆหรอคลิปอะไรขอเปิดหน่อยสิคลิปอะไรเหรอ

0: ยังคำเดิมเอเดนเฮเวนชื่อสวรรค์ฟอนนรกเลดี้โยโลก็โชว์ความเป็นหมาแดงโดนใบแดงให้เหลือ10คนพอแพ้มาจะได้มีข้ออ้างแฟนหมาแดงพอแพ้ก็เห่าปากแจ๋วอย่างกับแพมแล้วจะทำให้หมาแดงมันมีประตูขนาดไอริซันโดมันยังด่าทีมตัวเองว่าฟอร์มกับกรรมดีไม่งั้นไม่ใช่หมาแดงหลังบอกกับสภาพเดิมๆคือไร้ค่าไร้ความหมายเชกเช่นเดียวกับมหาเทพดานโลกคนไร้ค่าหมาแดงกรรมขนาดนี้ดูทีสายตาเสียหมดต้องอย่าลืมใส่ออฟตัดเดอร์ออฟตัดใหม่ล่าสุดที่ใช
1: ้ขายของแล้วหนึ่งแล้วตอนนี้ขายของแล้วหนึ่งแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นคลิปที่เขาแชร์ในออนไลน์โซเชียลกันนะฮะน้องหมาแดงก็มานะฮะน้องหมาแดงก็มานะอ่ะก็ตามนั่นแหละนะฮะตามนั่นแหละนะฮะต้องคงบอกว่าเดี๋ยวว่างๆถ้ามีโอกาสจะพาไปเลี้ยงล่าเป็ดนะฮะกับหงทองครับพี่เจแล้วครับช่างแขวะจริงๆนะแต่ละคนแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนาะงั้นเราเปิดเพลงไวก่อนหน่อยไหมนะเออช่างแขวะกันจริงๆเลยนะฮะเดี๋ยวเล่นเพลงไวกันสัก 2-3 เพลงดีกว่าจะได้มันๆเนาะมาร็อกกันสัก 2-3 เพลงดีกว่าจะได้คึกคักกันช่วงนี้บ่าย 2:33 นาทีอากาศจะร้อนแค่ไหนเราก็มันกันได้นะครับ

โอ้โหยังมันทีเดียวเพลงนี้นะครับนี่คือที่เดิมครับงานจากโปเตโต้นะครับส่งมานะฮะดีเจครับอยากฟังเพลงรักสาวเสื้อลายของพ็อกบิ๊กไอมาไหนเพลงมันมาขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวเราเพลงช้าสลับกันไปเนาะจะได้ไม่เป็นไบโพล่ากันอันนี้มันช้าหรือเพลงไวเพลงช้าใช่ไหมอ๋อเป็นลูกทุ่งเบาๆเนาะอ่ะมางั้นเราฟังแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมีบูโดกันเนาะมีเอม็อบนะฮะมีสัตอะไรอย่างมีสัต

ชื่อเพลงว่ารักสาวเสื้อลายนะฮะแหมหนึ่งเพลงชิลๆในช่วงนี้เลยนะครับมาเปิดเพลงก่อนช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเข้ามาเล่าข่าวกันแล้วตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่นะจ๊ะทักทายสาวอ้อมจากราชบุรีด้วยเลยกันสวัสดีค่ะราชบุรีอ่วมเลยฮะดีเจฝนตกทั้งวันนะทั้งคืนเลยฮะวันนี้อยากฟังเพลง This Love ของ Maroon 5ด้วยได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูเรดาร์ตรวจอากาศนิดนึงนะครับว่ามีจังหวัดไหนบ้างเอ่ยที่ตอนนี้มีฝนฟ้ากำลังลงมาบ้างเอ่ยในส่วนของทางภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะครับกรุงเทพมหานครในสักครู่กันละกันนะครับขอให้เหมือนเดิมครับบูโดกันที่อยากฟังครับ

ไม่ต้องรักเท่าฟ้าแต่ขอให้รักเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมรักนานๆบางครั้งบางอย่างไม่ต้องมากเกินไปก็ได้คุณผู้ฟังครับคือว่าอยู่ในระดับกลางๆพอดีนะครับถ้ารักมากเกินไปถ้าคือว่าส่งไปมากเกินไปบางทีให้รอยอาจจะได้กลับมาแค่ไม่ถึงครึ่งนะฮะอยู่แบบพอดีไม่ต้องเสแสร้งขอให้เหมือนเดิมนะฮะฟังเพลงพอดีกันตรงนี้กับดีเจนะครับที่ BP Radio กับ True Detect นะครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่และก็ร้านเจียวด้วยรวมถึงคลินิกธนกรรมเดนทิสมายเชียงใหม่นะครับแต่ขอตั้งเพลงต่อมามีเพลงของพี่โบสุนิตาหนึ่งเพลงที่ขอไว้ยังไม่ได้เปิดเลยครับชื่อเพลงว่าฝากตามเขาทีที่ขอไว้เดี๋ยวเรียงไปตามอาจจะมีสลับคิวบ้างนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นสีสันอะไรกันจะได้เพลงที่เข้าจังหวะกันไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นไบโพล่ากันนะฮะฝากตามเขาทีครับโบสุนิตาครับที่ขอเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับบ่าย 2:04 16 นตอนนี้ครับ

พลงจากพี่โบสุนิตานะครับชื่อเพลงว่าฝากตามเขาทีนะไม่ใช่ฝากให้เขารักนะฝากตามเขาทีนะครับแหมวันนี้เปิดเพลงพร้อมแบบต่อเนื่องเลยขอเคลียร์เพลงกันก่อนนะครับมีเพลงของยายก้อยรอนานและก้อยฮาลานก้อยลาดพร้าวและ22ครับมนต์ขลังครับเพลงนี้มาละมนต์ขลังมขมนต์ขลังนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวเล่าข่าวกันช่วงหน้านะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ามนต์ขลังนะครับเพลงนี้เลยที่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับทักทายพี่อู๋สุนทรมาแล้วสวัสดีจ้าพี่อู๋เป็นไงบ้างไปดูหนกระแสมาไหนสรุปให้ฟังหน่อยสิวันนี้หนกระแสเข้าอะไรมาออกอะฮะ เข้าอะไรมาออกนะฮะก็บอกว่าขอบคุณมากสำหรับเพลงที่เปิดให้ฟังด้วยแล้วกันนะครับอย่าหยุดรักฉันครับงานจากเอม็อบด้วยที่ฝากมาต่อกันดีกว่ามาจะได้ไม่เสียเวลากันในช่วงเวลานี้นะครับ

อย่าหยุดรักฉันครับเพลงจาก A-Mob นะครับที่ขอไว้ด้วยอย่าหยุดรักฉันรักฉันนานๆได้ไหมเงี้ยหรอนะพี่สรณ์ว่าฟังเพลงละอินมากๆเลยขอร้องตามสักท่อนได้ไหมครับดีเจไหนร้องให้ฟังแหละฮะจะร้องให้คนฟังทางบ้านฟังแหละฮะเสียงดีแล้วเนี่ยอู่เดอะวอยซ์นะฮะ

ลืมเนื้อปรบมือหน่อยอู๋ The Voice นะฮะอย่าหยุดรักฉันได้ไหมโอ้ร้องดีนะร้องดีนะเสียงดีนะเนี่ยนะฮะพลังเสียงสุดยอดครูสลาว่าร้องดีนะฮะร้องดีแต่ดีกว่าจะดีกว่าถ้าไม่ร้องนะฮะไปขับรถส่งของต่อนะฮะพี่อู๋สุนทรถูกอกถูกใจว่าฟังแล้วเหมือนกินลำไยไปด้วยว่ะแหมใครจะร้องเพลงส่งก็ร้องได้นะครับสักท่อนหนึ่งนะแฟนรายการทางบ้านนะแต่รู้ว่าฟังอยู่นะครับของแท้นี่เรื่องจริงนี่เสียงดีพี่อู๋เขาเสียงดีอ่ะจริงๆนะหลายคนที่เป็นแฟนรายการนี่ก็เสียงดีนะเสียงเขาดีเสียงเขาดีนะครับแล้วก็คือถ้าเสียงไม่ดีคือเป็นนักร้องเป็นคนชอบฟังเพลงไม่ได้มันต้องเป็นคนที่ชอบฟังเพลงไปด้วยนะครับแล้วก็ชอบร้องเพลงไปด้วยใช่ไหมครับทักทายลูกปัดด้วยกันละกันเซฮายตอนบ่ายจ้าลูกปัดด้วยนะครับมากันหลายความทีเดียวนะครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายสามพอดีเลยนะฮะทักทายกันได้ช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันกับดีเจวินในช่วงนี้เลยนะฮะกับ BP Radio นะฮะบ่ายสามโมงนะฮะเดี๋ยวมีเพลงที่ยังค้างกันอยู่ที่ยังไม่ได้เปิดให้ฟังตอนนี้นะฮะก็บอกว่าร้องเพราะกว่าต้นฉบับนะดีเจจริงๆนะดีเจว่าพี่อู๋ร้องดีนะฮะพี่บุ๊กว่าดีเจครับฟังอยู่ที่เชียงคำจังหวัดพะเยาครับดีเจโอเคครับที่เชียงคำพะเยาเป็นไงร้อนไหมพี่เชียงคำน่าจะร้อนเนาะนะฮะขอเพลงหน่อยลูกปัดมาช้าหน่ะขอเพลงงานวัดหน่อยฮะเดี๋ยวรอก่อนเด้อไปไหนมาลูกปัดทำไมมาช้าบ่ายสามเนี่ยตัวเองอะฮะพี่ปอนหรือว่าดีเจครับขอข่าวอำนาจรื่นเริงหน่อยฮะดีเจเดี๋ยวดีเจขอเช็คข่าวแป๊บนึงนะฮะมีอะไรเพิ่มเติมอำนาจรื่นเริงนะฮะฟังแล้วเพลินๆได้บรรยากาศไงเข้าสู่ชั่วโมงบ่ายสามพอดีเลยกับดีเจวินตรงนี้เลยนะครับนี่ยังตั้งเพลงไม่ครบตอนนี้นะเดี๋ยวขอเวลาอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงให้ฟังว่ามีเพลงอะไรที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับผ่านมาหนึ่งชั่วโมงนะฟ้ายังฟ้าอยู่ครับ

เพลงเพราะจากสเตอร์นะครับนี่คือร้อยเหตุผลนะครับมาร้อยเหตุผลที่เธอจะไปนะครับเดี๋ยวเข้าสู่บ่ายสามพอดีเดี๋ยวทักทายทางบุญทลิกด้วยละกันเดี๋ยวมาทักทายยังเป็นทางการกันนะครับบ่ายสามโมงแปดนาทีมาถูกใจพี่อู๋สุนทรผมว่าชอบมากเพลงนี้ขอมาจากพี่เวฟนะครับเดี๋ยวมาทักทายยังเป็นทางการอีกรอบนึงในช่วง

ำดีที่สุดแล้วไม่มีใครเข้าใจเลยนะครับแหมเพลงนี้ฝากมาให้กับทีมแมนยูใช่ไหมฮะเมื่อกี้ใครขอมานะพี่ต้นคุงใช่ไหมพี่ต้นคุงบอกว่าดีเจครับเพลงนี้ฝากกับแมนยูก็แล้วกันจัดไปจัดเต็มจัดเต็มจัดไปเมื่อกี้เขาขิงกันจบแล้วพี่ระหว่างต้นคุงนะพี่โอ้นะฮะส่งยาฆ่าหญ้าหมาแดงส่งน้ำยาเป็ดนะฮะให้กันส่งไปสาดไปสาดมาแล้วเมื่อกี้นะฮะสาดไปจะสาดไปสมาชิกนะฮะแหมเขาบอกว่าพี่โอว่าดีเจครับได้ฆ่าหมาแดงมาหลายพันเลยครับเมื่อคืนนี้พอรู้ว่าต้องแพ้แน่ๆก็เลยได้มาหลายพันเลยทีเดียวนะฮะอุ๊ยเดี๋ยวเอาไปซื้อยาฆ่าหญ้าตราหมาแดงดีกว่าตอนนั้นบอกว่าดีเจครับอย่าลืมซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำเป็ดด้วยนะฮะจะได้มาล้างตัวเองบ้างอุ๊ยสาดกันไปจ้ะสาดกันไปสมาชิกนะฮะนะครับนี่เขาสาดกัน FC นะครับต้องบอกเลยว่าขิงกันไปจริงๆก็ขิงกันสนุกสนานนะครับแต่บางครั้งบางทีมันก็อย่างบ้าเถอะเนาะมันเสียศักดิ์ศรีไม่ได้ไงมันอยู่เขาบอกว่าทำดีที่สุดแล้วนะครับได้แค่นี้จริงๆเออได้แค่นี้นะเดี๋ยวรอไปนะครับคนลิเวอร์พูลบอกว่าแพ้ใครไม่แพ้มาแพ้ทีมนี้นะฮะนะทีมเป็ดยังไม่เคยแพ้เลยทีมเป็ดยังไม่เคยแพ้เลยนะฮะต้นครูบอกว่าดีเจครับฝากบอกแฟนเป็ดหน่อยนะฮะฟังเพลงเถอะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ฟังอีกเดี๋ยวก็หายหน้าอีกคืนนี้นะครับเดี๋ยวจะแพ้เดี๋ยวคืนนี้นะคืนนี้น้องหงร้อนต้องมาแต่ว่ามันจะยังพูดอะไรยังไม่ได้ไงว่าผลบอลคืนนี้จะเป็นการแข่งขันอีกรอบนึงของลิเวอร์พูลใช่ไหมฮะว่าจะเป็นเยี่ยงไรไม่รู้ว่าจะเข้าป่าหรือถ้าสมมติว่าลิเวอร์พูลชนะขึ้นมาแล้วคืนนี้คุณฟังคิดว่ายังไงคิดว่าผลบอลจะเป็นยังไงอ่ะลองมาลุ้นกันหน่อยสินะฮะโปเต้วันดีเจครับซื้อหวย975เมื่อไหร่ออกสักทีงวดนี้โปเต้วันศุกร์นี้ออกแน่เออเมื่อเช้าพี่เพชรถามว่าเขาเลื่อนออกหวยแล้วฮะไม่ได้เลื่อนนะพี่เขาเลื่อนโน่นเขาเลื่อนวันที่16ธันวาดูดีๆนะครับไม่ได้เลื่อน16นี้นะครับที่เขาประกาศออกมาเมื่อวานนี่คือเลื่อนวันที่16เดือนธันวาปี69นะฮะไม่ได้เลื่อนวันนี้นะครับวันนี้ก็ยังออกเหมือนเดิมอาทิตย์นี้นะครับก็คือ16เหมือนเดิมรอติดตามกันละกันนะครับเนาะพี่เดียววันนี้เจอครับสมุทรสาครฝนตกหนักมากครับดีเจเชียงใหม่แบ่งไปตกบ้างได้ไหมฮะถ้าตกได้ก็ดีนะพี่นาแหมนะฮะทักทายพี่สมบัติมากมีด้วยกันละกันเซฮายนะครับส่งบรรยากาศมาที่บ้านสวนนะครับสวนมะพร้าวท้องฟ้าครึ้มนะฮะท้องฟ้าครึ้มทีเดียวนะอยู่ชั้นบนถ่ายไม่ดูนะฮะบรรยากาศฉ่ำๆไม่มีแสงแดดเลยน้ำก็ยังไม่ยุบนะฮะขึ้นๆลงๆเดี๋ยวขอเช็คเรดาร์ตรวจอากาศก่อนนะพี่สมบัตินะตอนนี้ณเวลานี้นะครับตอนบ่ายสามโมงทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทลิกด้วยนะฮะที่กำลังฟังอยู่นะครับทางบุญทลิกเดือดอุดมนาจะรวยนะครับที่กำลังลิงก์สัญญาณอยู่นะครับตอนนี้เอาที่ภาคเหนือก่อนเนาะที่เชียงใหม่ไม่มีฝนตกนะครับมีอยู่นิดเดียวนะครับไม่มีเลยนะครับเป็นโซนของทางชายปากานิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะขอดูก่อนนะฮะอันนี้น่าจะเป็นดอยอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ไม่ต้องไปนับแล้วฝนตกกันนิดเดียวนะครับเชียงใหม่ลำพูนต่างๆไม่มีเลยภาคเหนือนะมีกระจุกกระจิกนิดๆนะฮะแต่ลงไปทางจังหวัดตากนะมีนะตากพิษโลกมีนะครับพิษโลกตากวังทองคีรีมาศนะครับสุโขทัยกำแพงเพชรนะครับท่ามะเขือหลายที่ลานศักดิ์นะตกอยู่นครสวรรค์มีนิดนึงนะครับแล้วก็หายไปมาอีกรอบนึงที่มีรอบนึงที่ปากช่องที่อยุธยาเล็กน้อยนะครับปราจีนนิดหน่อยนะครับบางน้ำเปรี้ยวแล้วก็ที่พี่สมบัติอยู่นะฮะสมุทรสาครพี่สมบัติอยู่สมุทรสงครามใช่มั้ยฮะใกล้ๆกันฮะตกกำลังตกพี่ที่สมุทรสาครกำลังตกกระหน่ำเลยฮะที่แถวๆบางปลาบ้านแพ้วนะฮะกำลังตกอยู่นะฮะโดยเฉพาะโซนสมุทรสาครตัวจังหวัดนะกำลังตกหนักเลยนะฮะส่วนที่พี่สมบัติอยู่นะครับสมุทรสงครามนะครับบางคนทียังไม่มีนะแต่ว่ามันมีที่ราชบุรีพี่นะบ้านปากช่องราชบุรีจอมบึงกำลังตกกระหน่ำเลยบ้านบึงด้วยนะครับแล้วก็โซนภาคตะวันออกนะฮะที่ชลบุรีนะครับตอนนี้กำลังกระหน่ำเลยนะฮะบ้านบึงชลบุรีพานทองนะฮะกำลังกระหน่ำเลยหัวกุญแจแล้วก็ข้ามฝั่งข้ามไปนิดนึงที่ชุมแสงนะครับระยองนะครับไปที่จันทบุรีตัวเมืองกำลังตกอยู่นะปงน้ำร้อนนะครับเขาสมิงนะฮะจังหวัดตราดนี่อันนี้คือภาคตะวันออกนะฮะสอดคล้องกับกรมอุตุนะทางอุบลมีไหมฮะทางอุบลราชธานีคุณผู้ฟังทางอุบลทลิกนะครับอุบลไม่มีรายงานฝนนะครับแต่ไปมีแถวขุนหารนะที่อำเภอขุนหารศรีสะเกษเนาะแล้วเขาเรียกว่าก่อนจะข้ามฝั่งไปเขมรนะครับเป็นอีสานใต้แล้วข้ามฝั่งไปเขมรเลยกำลังตกอยู่นะครับนะส่วนปากเซมีนิดนึงนะฮะที่ปากเซมีหน่อยหนึ่งแล้วก็มีที่บัวงามนะครับบัวงามอุบลกำลังตกอยู่บุญทลิกตอนนี้มีโซนของเดี๋ยวขอดูก่อนนะอ๋อนะฮะกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนทางที่มาทางที่ตะวันตกนะครับเป็นไปได้ว่าประมาณสัก
ถ้ากำลังฝนยังมีอยู่นะครับประมาณสัก4โมง4โมงครึ่งเนี่ยนะฮะบุญทริกแถวโซนนี้น่าจะตกนะบุญทริกนะครับน่าจะตกประมาณ4โมงเย็นถ้ากำลังฝนยังมีแต่ว่าตัวเนี้ยฝนมันอยู่ที่ฝั่งประเทศลาวนะมันอยู่ฝั่งประเทศลาวอยู่นะครับกำลังตกอยู่ที่อะไรอ่ะสุขุมาใช่ไหมสุขุมากำลังตกอยู่นะครับกำลังตกอยู่สุขุมาแล้วก็เดี๋ยวมันจะเคลื่อนที่เข้ามาฝั่งไทยฝั่งบุญทริกนะครับที่เป็นเขตติดต่อกันนะมีโอกาสเกิดฝนตกได้ถ้ากำลังฝนยังมีอยู่มันจะข้ามฝั่งมาอันนี้ก็เป็นรายงานอากาศนะส่วนจังหวัดส่วนอื่นไม่มีนะฮะมีกระจุกกระจิกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะอันนี้ทางภาคใต้ลืมภาคใต้นะฮะภาคใต้ตอนนี้นะครับภาคใต้ตอนนี้จะมีแถวโซนของกระเปอร์นะครับนี่นะอันนี้เป็นในส่วนของอุทยานชาติแหลมสนนะครับแหลมสนนะครับจะเป็นภูเขานิดนึงฝนก็จะตกบ่อยตกง่ายหน่อยนะครับลงไปที่คุระบุรีนะครับแถวโซนเกาะเหล่านี้นะครับก็จะมีบ้างนะฮะนะแล้วก็ข้ามฝั่งไปที่อำเภอมีที่นาสารพระแสงเคียนซานะครับทุ่งใหญ่ฉวางนะครับทุ่งสงนะฮะร่อนพิบูลนะครับห้วยยอดนะครับจังหวัดตรังกันตังนะครับย่านตาขาวทุ่งยาวนะฮะลงไปนาสีทองละงูนะครับนี่เป็นเชื่อมอำเภอเนาะนะฮะละคองแงะด้วยนะครับลงไปแถวสตูลนะครับสะเดาก็มีกระจายกันไปทางภาคใต้ก็อาจจะมีปรับปรายมีเยอะหน่อยนะฮะก็ดูแลสุขภาพด้วยเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงกันแล้วนะครับพี่สมบัติวันดีเจครับเสียงฟ้ามาทางบ้านแพ้วสมุทรสาครได้ยินอยู่ครับดีเจเห็นไหมตามที่ดีเจบอกนะฮะบ้านพี่ตกเมื่อเช้าเลยใช่ไหมรายงานบรรยากาศมาครับเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ละพื้นที่แต่ละที่แต่ละทางนะครับนะฮะทักทายพี่นาโต้เจวายนะครับจากวงแหวนรอบ2เชียงใหม่ร้อนมากเลยครับขอหอมปล่อยอนันต์บุญนาคกันละกันได้เลยครับพี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังสำหรับพี่นาโต้เจวายนะครับพี่เอฟอาทิตย์บอกว่าได้ข่าวว่ามีคนเชียงใหม่ได้ข่าวว่ามีคนเชียงคำพะเยาฟังคลื่นนี้ด้วยฮะคนบ้านเดียวกันเลยทักทายคนเชียงคำพะเยาด้วยกันละกันนะฮะ เอาบ้านเดียวกับพี่เอฟปทุมเหรออยู่บ้านเดียวกันนะฮะนะทำงานแต่ละที่แต่ละทางไงนะฮะนะครับแอร์บอกว่าดีเจขาเทียนทะเลฟ้าร้องแล้วหาเริ่มตกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเพลงแอร์เปิดให้ฟังเพลงเวียดนามรอแป๊บหนึ่งในช่วงเพลงแปลกเปิดให้นะครับเนาะต่างอุตสาห์ขอมันแต่ก่อนเที่ยงแล้วนะฮะโปเต้สวัสดีใจครับเลยอยู่ภาคอีสานครับดีเจเหนือเลยไม่มีครับส่งมุกนี้มาใช่ไหมฮะตอบให้ละโปเต้ฮะบางครั้งบางทีมุกมันก็ไม่ทันแล้วนะฮะมันก็เลยเรื่องไปแล้วนะฮะโปเต้เนี่ยนะครับเอาละครับในช่วงนี้นะครับบ่ายสามยี่สิบนาทีขอบคุณ True Detect ด้วยแล้วกันนะครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนช่วงนี้นะครับอ่ะไปนี่รับ iPhone 18 Pro กันดีกว่าพี่เปาจันทบุรีนะครับนี่พี่เปาเซลฟี่มาดูนะฮะพี่เปาใส่อะไรคุมหัวอยู่นะโอ้โหนี่นะอันนี้เป็นอะไรครับพี่มันเป็นหน้ากากเหรอฮะตอนแรกตกใจนึกว่าเป็นภาพ AI นะฮะเซลฟี่มาให้ดูนะฮะกับสวนทุเรียนใช่ไหมฮะฟ้าครึ้มๆครับดีเจฟ้าครึ้มๆนะครับกำลังอยู่ที่สวนอยู่นะฮะแล้วก็ใส่หน้ากากนะครับทำงานไม่มีเวลางานรายงานตัวครับดีเจก็เลยเซลฟี่มาให้ดูเลยนะฮะโอเคครับอยู่สวนอยู่ไร่อยู่ออฟฟิศอยู่ที่ไหนอยู่บนรถทักทายกันได้นะครับจากทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังกันอยู่เนาะนะครับ

0: เอาละครับมาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอฟังในส่วนของสปอตแป๊บนึงนะครับจาก True ครับเดี๋ยวเรากลับมาเลือกเพลงเพราะกันต่อเดี๋ยวมาอ่านชื่อเพลงว่ามีเพลงเอาไว้อะไรบ้างนะครับพี่ปออยากฟังหน้ากากดอกหญ้าเหรอฮะหน้ากากอ๋อเป็นหน้ากากตัดหญ้าหน้ากากดอกหญ้าเราก็นึกว่าเป็นหน้ากากนักร้องเป็นหน้ากากตัดหญ้านะเอาเพลงอะไรพี่บอกมาเดี๋ยวใส่ในโปรแกรมให้ทันนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะลองดูก่อนนะครับถ้าทันจะใส่ให้นะฮะเอาฝาก True ดีแท็กกันก่อนก็แล้วกันช่วงนี้นะครับให้การดูแลกันครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโกทราเวลจากTrue D-Tech

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: ฝากยำปูม้าเจ็ดยอดด้วยกันละกันให้การดูแลกันช่วงนี้ True Detect ด้วยร้านเจียวข้าวต้ม1บาทแล้วก็คลินิกทันตกรรมเดนทิสสมายเชียงใหม่ด้วยครับเดี๋ยวข่าวอำนาจรื่นเริงเจนไลฟ์ฟังนะฮะมีอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามานิดนึงนะครับอำนาจรื่นเริงใช่ไหมครับสงสารหมอเสียเวลารักษาจอห์นนี่มือปราบเผยความเคลื่อนไหวอำนาจรื่นเริงล่าสุดเดี๋ยวเล่าให้ฟังเตรียมเวลานะฮะแล้วก็ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจด้วยที่อยากฟังอยากจะใช้เล่าเรื่องอะไรก็บอกกล่าวกันได้นะครับเดี๋ยวบอกให้ฟังนะจ๊ะนะฮะเอาละครับพี่โอ๋วัดดีใจครับคืนนี้น่าจะชนะได้ยากนะทีมจากออสเตรียขนาดทีมตราหมีแอดมาดริดนะครับลิเวอร์พูลยังตกมาแล้วนะฮะถ้าแพ้มานี่บันเทิงเลยนะฮะรอติดตามแล้วกันวันนี้พี่โอ้บอกว่าเดี๋ยวจะรอติดตามเคยเจอกันมาแล้ว2ครั้งใช่ไหมฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงอันนี้เดี๋ยวนะเอาเป็นโบกี้ก่อนไหมนะฮะสัมผัสรักโบกี้เลออนครับขอเจนซีเจนแซดสัก2เพลงเนาะโบกี้จริงๆเธอเป็นสาวเจนวายแต่สไตล์ของเธอจะเป็นแนวสไตล์เจนซีนะครับมีเพอร์พีชนะครับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงเป็นเพลงแนวเจนซีเจนแซดนะครับนานแสนนานจากแมมพัชรธิดานะครับมีเปราะบางจากบริสแลมนะครับแล้วก็จะให้ฟังอันนี้เพลงแปลกนะครับเป็นเพลงเวียดนามนะครับที่ขอเมื่อกี้นะครับแล้วก็มี Maroon 5 This Love นะครับมีเพลงสนุกๆนะจากลับบานูนครับเพลงยามนะครับมีงานวัดจากองค์เพื่อนด้วยที่ขอมามีเพลงเผือกทำไมครับจากดาจิมด้วยนะครับมีน้ำเน่าเงาจันมามีล้างใจล้างใจยังไม่ได้เปิดเลยล้างใจเอาล้างใจมาก่อนไหมเพราะมีคนขอมีคนหอมปอยมาด้วยเนาะเดี๋ยวเขาขยับล้างใจมาไว้ที่พี่แหม่มวัชรธิดาแล้วกันเนาะใครที่ขอพร้อมกันมา 2-3 คนนี้ก็จะเลื่อนมาก่อนนะครับน้ำเน่าเงาจันในคนจะเลื่อนมาก่อนนะฮะเพราะขอมานานแล้วนะฮะลาต่อนี่ก็ได้ต่อล้างใจนี่นะฮะแล้วก็มีอ๋อมีเสาหลักของบ้านเพลงลูกทุ่งนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับมีรักเธอประเทศไทยด้วยรอแป๊บหนึ่งเพลงไวเดี๋ยวเปิดให้ต่อนะครับนะในช่วงเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีอะไรอีกนะอ๋อเพลงของกระจอกแท้ร็อกคงนี่นะครับมีนางคำหอมอะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวเอาไว้ตอนท้ายๆแล้วกันเนาะนะครับที่คุณผู้ฟังถามมานะฮะก็น่าจะประมาณสักกี่เพลงเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16 17ประมาณ17เพลงประมาณนี้ไม่ต้องขอเพิ่มเลยนะนะครับล้างใจอนันต์วาอนันต์บุญนาคพี่โอฮะอนันต์บุญนาคครับมางั้นขอเพลงเรามาฟังเพลงของโบกี้เลออนก่อนมาเอาเพลงเจนซีเจนแชทสัก2เพลงก่อนมาเดี๋ยวค่อยล้างใจแล้วก็เดี๋ยวเล่าข่าวมาดีจะขอเตรียมข่าวก่อนนะครับตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วไม่ต้องขอเพิ่มแล้วเด้อเดี๋ยวมันจะเลยเวลานะครับเดี๋ยวมันเลยเวลากันไปไม่ได้ฟังสักทีนะ

ชื่อเพลงว่าสัมผัสรักนะครับกันจากโบกี้ไลออนด้วยนะครับนี่ส่งมาก็เปิดให้ฟังเลยละกันนะฮะขอเพลงเจนซีสักเพลงได้ไหมเอ่ยทักทายพี่ออฟระคังด้วยกันละกันนะครับโบกี้ไลออนเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายครับมีคนสงสัยเยอะมากว่าโบกี้ไลออนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนางเป็นผู้หญิงใช่ไหมเหมือนเป็น LG เนาะรูปร่างรูปทรงเธอนางไม่ใช่ผู้หญิงนะมันดูแปลกๆแต่เธอก็บอกเป็นผู้หญิงนะฮะไอ้ต้องถามกูรูแล้วนะฮะเพลงอะไรอ๋อชื่อเพลงว่าเพลงอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะนะครับมาเดี๋ยวมาต่อกับเพลงดีกว่าที่คุณผู้ฟังส่งมาครับขอเจนซีหนึ่งเพลงครับชื่อเพลงว่าไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงใช่ไหมครับที่ฝากไว้ของเพอร์พีชนั่นเองนะครับนะมาต่อเลยกันช่วงนี้ครับ

ฉันไม่เคยเลย Apple Peach กับเพลง Gen Z แบ๊วๆใสๆนะครับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะฮะหนึ่งเพลงที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับจากไปสำหรับพี่กิ่งพิริวิทย์แก้วคำบอกว่าขอบคุณที่เปิดเพลงให้ด้วยนะจ๊ะนะฮะเอาละครับช่วงนี้นะฮะมาฟังข่าวอำนาจรื่นเริงหน่อยไหมนะฮะหลายคนถามเอ๊ะนะฮะยังไงหายไปยังอยู่ไม่เอ่ยคนนี้หลังจากที่มีประเด็นดราม่านะครับเมื่อช่วงก่อนหน้าที่ผ่านมามีประเด็นดราม่าช่วงก่อนหน้าที่ผ่านมานี่ครับวันนี้นะครับจอนนี่มือปราบคนนี้นี่พี่สุพัฒน์ไม่ชอบนะใช่ไหมพี่สุพัฒน์ทำไมถึงไม่ชอบเพราะอะไรนะเหมือนนะพี่อู๋สุนทรไม่ชอบอันนี้ไงใส่ไม้ต้องรอดนะแต่ละคนก็จะมีความแบบลำไยเนาะนะจอนนี่มือปราบนะครับหรือว่ายุทธพลศรีสมพงษ์นะครับได้โพสต์ว่าอำนาจรุ่นเริงกลับไปสู่วังวนเดิมเรียบร้อยแล้วครับอำนาจเคยไปรักษาตัวบำบัดยาเสพติดนะที่อุบลราชธานีเมื่อขอกลับบ้านที่ศรีราชาก็มีอาการสติหลุดอารวาททำให้จอนนี่รับกลับมาส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาล นะฮะเมื่อจบกระบวนการบำบัดก็รับมาอยู่ที่ค่ายนะฮะก่อนที่นายอำนาจจะกลับมาอาจจะกลับบ้านขอกลับบ้านนะฮะเมื่อช่วง13ตุลาจะขอกลับบ้านที่ศรีราชาเมื่อ13ตุลาที่ผ่านมานะครับก็คือมีหลายรอบนะครับเอาไปดูแลแล้วกลับไปเหมือนเดิมเอาไปโรงพยาบาลกลับมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยกลับไปกลับมานะครับล่าสุด14ตุลาคมที่ผ่านมานะครับจอนนี่โทรหาพี่สาวอำนาจรุ่นเริงรับแจ้งว่ายังไม่กลับมากินยาตอนเที่ยงเลยตามเวลาทานยาก่อนออกไปจากบ้านตอนเช้าบอกพี่สาวว่าจะเอารถไปปะยางแล้วก็จะไปสมัครงานก่อสร้างกับลูกพี่เก่านะผมก็ได้แต่ห่วงใยนะนะฮะไม่น่าเกินคืนนี้น่าจะมาแล้วก็รู้เรื่องละนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ตอนบ่ายโมงก็อัปเดตนะครับว่าอำนาจรื่นเริงตอนนี้เมาแล้วครับกินเหล้าด้วย น้องไปตามให้กลับมาบ้านมากินยาก็นะครับล่าสุด14ตุลาคมที่ผ่านมานะครับจอนนี่โทรหาพี่สาวอำนาจรุ่นเริงรับแจ้งว่ายังไม่กลับมากินยาตอนเที่ยงเลยตามเวลาทานยาก่อนออกไปจากบ้านตอนเช้าบอกพี่สาวว่าจะเอารถไปปะยางแล้วก็จะไปสมัครงานก่อสร้างกับลูกพี่เก่านะผมก็ได้แต่ห่วงใยนะนะฮะ

นะฮะส่วนอีกโพสต์หนึ่งนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะอำนาจเดินหากเขาก็เล่าไปเลยว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะส่วนประมาณนี้นะฮะก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านของที่เขาออกจากบ้านไปนะฮะรูปจากกล้องวงจรปิดนะครับในซอยแห่งหนึ่งของศรีราชานะครับประมาณนี้นะฮะก็ยากนะฮะฟังฮะคนมันเป็นบ้าไปแล้วฮะคนที่เขากินเหล้าเป็นประสาทเหล้าไปแล้วฮะแล้วเป็นต้องทานยาด้วยไงนะคุณผู้ฟังฮะเดี๋ยวนี้คนอาการทางจิตมีหลายแบบนะอย่างตัวอำนาจเดิมๆนี่น่าจะออกแนวประสาทเหล้าเป็นประสาทหลายๆคนน่าจะเคยเห็นเนาะคนกินเหล้าหลายๆคนนี่เดินทั่วบ้านเลยฮะเดินทั่วหมู่บ้านเลยขึ้นเนื้อล่องใต้ไปท้ายซอยหน้าซอยนะเข้าป่าเพื่อดีลงมาบางทีไปเมาแอนอนในป่าในไร่ก็มีนะกว่าจะรู้ตัวทีก็กลับมาตอนค่ำเนี่ยก็มีมากมายถ้าหมู่บ้านไม่ใหญ่เกินไปเขาก็กลับมาได้แต่ว่าเขากลัวว่าถ้าสูบบางที่มันอันตรายไงอาจจะไปเสียชีวิตอะไรเงี้ยนะฮะแต่นี่จะว่ายากละเพราะเขาป่วยจริงๆแล้วก็ทางบ้านก็ไม่รู้จะรักษาไงแล้วนะมันถึงขั้นขีดสุดแล้วนะฮะทำใจนะที่จริงไม่ได้มีแค่อำนาจครับมีเยอะในสังคมบ้านเราเนาะตามบ้านเรามีมากมายทีเดียวครับแต่อยู่ที่ว่าครอบญาติและครอบครัวเนี่ยจะให้การรักษาหรือไม่อย่างไรประมาณนี้อันนี้ก็สรุปให้ฟังแล้วกันสำหรับอำนาจรุ่นเริงพี่สุภัทรว่าดีเจรู้ใจจังเลยจังเลยนะรู้สิพี่สุภัทรรู้แม้กระทั่งเรื่องการเมืองพี่สุภัทรว่าดีเจครับเรื่องการเมืองสักหน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวสักครู่จะเล่าให้ฟังเรื่องการเมืองนะฮะนะครับโปเต้ว่าดีเจครับเอามาอะไรอ่ะเอามาเล่าเรื่องหลอกคนยังไงโปเต้ฮะโปเต้เคยเมาไหมโปเต้นี่เนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยคือไม่กินเหล้านะไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ชอบออกกำลังกายชอบตกปลานะแต่ข้อเสียคือติดหวยติดเลขติดหวยมากเลยนะฮะหวยนี่อันดับหนึ่งนับวันเลยทีเดียวนะฮะเหมือนจะเป็นคนดีมีการศึกษาเป็นวิศวกรแต่เรื่องหวยนี่บ่อยั่นนะครับซื้อทีนะครับเอาถ้าบอกว่าหมดกระเป๋าเลยฉีกขาดไปเลยนะฮะ นะครับนะนะฮะมานี่คืออำนาจรุ่นเริงนะครับแล้วก็จอนนี่มือปราบนะฮะมาเปิดหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวเรามาเล่าข่าวกันต่อมานะฮะมาล้างไตครับล้างไตมาล้างใจอนันต์บุญนาคครับเออนันต์ครับที่ฝากไว้เมื่อกี้นะครับนะฮะโปเต้ว่าเอามาเล่าเป็นเรื่องหลอนในรายการสีเรื่องผีนะฮะต้องไปแต่งเรื่องก่อนโปเต้นะฮะ100ใบขั้นต่ำต่องวดโปเต้บอกเอาไว้โปเต้ชิบหายไวป่วงนะซื้อหวยขนาดนี้คุณฟังซื้อหวย100ใบคุณฟังฮะนี่ยังไม่รวมใต้ดินอันนี้รวมใต้ดินหรือยังใต้ดินบนดินหมดหรือยังครับโปเต้เหมือนจะเป็นคนดีมีการศึกษาเหมือนจะเป็นคนได้เกียรตินิยมอันดับ1นะฮะหารู้ไหมว่าคนมี2มุมเสมอนะฮะอันนี้เรียกว่ามุมสายดาร์กของโปเต้ซื้อหวย100ใบต่อวันนะต่องวดนะฮะโปเต้โปแตะนะฮะสุภาพว่าผมเคยติดตามจอนนี่นะตั้งแต่เขาพูดถึงอันนั้นนะเรื่องการเมืองก็ไม่ติดตามอีกเลยพี่สุภาพบอกเอาไว้นะโปเต้ชอบตกปลาเหรอครับใช่ครับพี่ต้นคงโปเต้ชอบตกปลาครับ

ือเพลงที่มีชื่อว่าล้างใจนะครับเพลงจากอนันต์บุญนาคนะครับล้างไตล้างใจนะครับกรณีประเด็นดราม่าของลูกชมพู่อารยายหากิจนะครับที่ไปแข่งรถโกคาร์ทรถแข่งนะฮะแล้วก็ชนะเข้าเส้นชัยอันดับหนึ่งนะครับรุ่นเด็กอายุไม่เกิน10ขวบนะครับแล้วก็ปรากฏว่าโดนประท้วงเพราะว่าใช้รถรุ่นที่ไม่ถูกต้องเครื่องยนต์ภายในนะเขาเรียกว่าเสื้อสูบนะฮะแล้วก็คนที่ได้อันดับ2คือลูกสาวลูกชายของสาวเบนซ์พริกไทยซึ่งทำให้พ่อเขาไม่พอใจนะฮะแล้วก็มีการประท้วงนะฮะการแข่งขันที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดนี้นะครับก็มีเพจ Facebook นะฮะสมาคมรถแต่งนะก็ได้มีการโพสต์เรื่องราวลงในเพจ Facebook นะว่าเรื่องการแข่งรถโกคาร์ทของลูกชมพู่นะฮะสรุปจากช่างนะฮะทีมช่างเนี่ยเอาอุปกรณ์ภายในเขาเรียกว่าเสื้อสูบนะฮะรุ่นเก่าในปี2014มาใส่นะแต่ว่าคนอื่นทุกทีมนะฮะใช้เครื่องเสื้อสูบแบบรุ่นใหม่ปี2026เลยมีการประท้วงเกิดขึ้นนะครับก็คือเขามีการเปรียบเทียบเลยว่าไอ้ตัวเสื้อสูบเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นไอ้เขาเรียกว่าเสื้อสูบมันเป็นถ้าเราไม่รู้จักเราเรียกว่าเป็นเสื้อที่สวมมันไม่ใช่นะครับมันเป็นอุปกรณ์ภายในของเขานะครับมันจะมีความต่างกันรุ่นของ2014มันจะมีความใหญ่กว่านิดนึงแต่รุ่น2026เนี่ยมันจะเล็กกว่าแล้วมันไม่รู้สิแล้วเขาในออนไลน์ก็บอกว่าเนี่ยทีมช่างเก่งนะพลิกตำรากันกี่รอบถึงหาจุดได้เปรียบเจอโดยไม่ต้องผิดกติกานะฮะสองทีขนาดลูกเท่ากันแต่มุมไอดีไอเสียต่างกันนิดเดียวก็มีผลแล้วเห็นไหมนะครับไอขนาดไม่เท่ากันแต่ว่ามันจะมีผลต่อไอดีไอเสียก็ทำให้รถเนี่ยเร่งแรงหรือเร่งแรงหรือไม่แรงต่างกันอย่างนี้นะฮะเออนะฮะใส่กันได้แต่วิ่งคนละเรื่องเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิ่งแบบไหนนะฮะLS 125แรงกว่าแดด125ครับใส่กันได้ประมาณนั้นอ๋อนะคะก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับเป็นการแบบเทียบนะครับบางคนบอกว่าถ้ามีการหลับตาข้างนึงระหว่างคนตรวจสอบและคนส่งจะผ่านไปได้ไหมเห็นไหมเออนะครับถ้าลูกปอที่1คงเงียบก็ว่ากันไปนะฮะก็บอกว่าคงจะรู้กับกรรมการแหละล่าสุดหนุ่มกัญชัยก็ออกมาบอกในรายการเหมือนกันว่าเรื่องนี้นะฮะทางผู้จัดต้องออกมาชี้แจงนะครับว่าอนุญาตให้มีการแข่งขันได้อย่างไรแล้วก็ทีมงานของชมพู่หมายถึงว่าทีมช่างของชมพู่เนี่ยก็ต้องออกมาชี้แจงด้วยนะครับว่าทำไมถึงเป็นลักษณะแบบนี้เอออันนี้ก็ต้องติดตามกันว่าจะเป็นยังไงสุดก็คือมันไม่ถูกต้องจริงไม่ถูกจริงๆแล้วใครเป็นคนอนุญาตให้เขาไปเอาไปแข่งจริงเออเรื่องนี้น่าสนใจดีใจเชื่อว่าชมพู่พวกนี้เขาคงไม่รู้อะฮะเพราะเขาเป็นแค่ส่งลูกไปแต่ทีมงานของเขาทีมช่างอะฮะทำไมถึงไม่ทำไปตามกติกาเออนะครับเดี๋ยวเราติดตามเรื่องดราม่าเรื่องนี้กัญชัยก็ออกมาฟาดเหมือนกันว่าทีมช่างหรือว่าในส่วนของผู้จัดงานทำไมเงียบยังไม่ออกมาพูดสักทีแต่ก็ไม่ได้ไปพูดถึงชมพู่นะเพราะน่าจะรู้จักกันนะฮะเออนะครับประมาณนั้นนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นดราม่านะครับที่นำมาฝากกันด้วยกันละกันนะครับเนาะพี่ต้นบอกว่าดีเจครับอะไรเอ่ยนะฮะโปเต้ชอบตกปลาอ๋อพี่ต้นคงก็ตกปลาเหมือนกันแหละฮะโอ้โหปลาใหญ่มากนี่ปลาอะไรพี่ต้นคงชอบตกปลาเหมือนกันนะฮะไม่ได้ชอบครับแต่มาอยู่ในสายเลือดเลยฮะมีช่อง YouTube ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ทำแล้วฮะโอ้อันนี้ปลาอะไรพี่ใหญ่ขนาดเลยอันนี้ตกที่ไหนตกที่ลำพูนหรือว่าตกที่อิสราเอลนะฮะพี่สมบัติมากมีชอบเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานทีเดียวคลาสสิกเออนันต์บุญนาคนะฮะได้เลยนะครับพี่แล้วบอกว่าดีใจครับพี่แล้วว่าพูดถึงหวยเมื่อกี้นะฮะผมก็แปลกนะอาจารย์ผมจบวิศวกรรมไฟฟ้ามาสอนทฤษฎีวงจรไฟฟ้าอย่างเก่งเลยจบมาเป็นครูเกษียณออกมาซื้อหวยหนักนะฮะมีกระทั่งไปขอสูตรต่างๆใน Facebook ในการหาหวยนะฮะเพื่อนำมาซื้อหวยหักมุมกันเป็นอาจารย์วิศวกรรมศาสตร์เลยทีเดียวนะฮะมันก็ต้องมีบ้างอ่ะพี่เนาะเออความชอบส่วนบุคคลอะไรอย่างนี้นะอ่ะก็พูดยากนะเออช่างยาทั้งใจครับงานนี้นะฮะเออพูดถึงเรื่องรถเมื่อกี้ที่ได้เจเล่าไปนะนะช่างยานะฮะที่เขาออกมาโพสต์นะเรื่องของว่ารถมันไม่ถูกต้องอ่ะนะฮะโปเต้วันนี้เจอครับบอกพี่ต้นคงบอกว่าว่างๆมาตกที่แถวสะพานโปเต้ก็ได้เผื่อเจอศพลอยน้ำโปเต้ที่เคยตกปลาอยู่ดีๆศพลอยน้ำมานะไอ้เรื่องจริงเลยน้ำเจ้าพระยานะฮะพี่ต้นคงวันนี้ภาพคือเป็นปลาช่อนครับเป็นปลาช่อนเหนือครับที่เกาหลีครับผมเป็นประธานกลุ่มไทยตกปลาในเกาหลีเลยนะจะบอกให้จริงเลยครับพี่ว้าวๆๆนะฮะตั้งเป็นกลุ่มชมรมตกปลานะครับในเกาหลีในตอนนั้นเลยนะฮะแมมพัชรธิดาครับนี่คือนานแสนนาน

เพลงจากพี่แหม่มพัชรธิดานะครับนี่คือเพลงนานแสนนานนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับพี่ต้าธีรพัฒน์วันนี้เจอครับไอ้โปเต้เขาทำอาหารเหยื่อตกปลาขายครับหมายความว่าไงทำเหยื่อตกปลาขายเหรอฮะคุณฟังเคยทำอาหารปลาไหมตอนสมัยก่อนเคยทำนะเคยทำอาหารปลาที่เป็นเม็ดๆนะตลกมากเลยพี่ต้นอิสระเมืององค์สวัสดีครับทักทายจากภาคใต้นะฮะทักทายยามบ่ายครับพี่ต้นเป็นไงบ้างวันนี้สบายดีไหมฮะชื่อซ้ำกันหลายคนนะฮะอันนี้พี่ต้นอิสระเมืององค์นะฮะช่วงนี้มีงานปลาเป้าปลาลูกโป่งที่ไหนไหมครับพี่ต้นเนี่ยเขาจะไปเปิดร้านปลาเป้าปลาลูกโป่งตามที่ต่างๆนะครับสนุกสนานช่วงเวลากลางคืนเนี่ยก็จะจัดร้านเตรียมงานกันนะครับนะฮะพี่ต้นคงอีกคนอิสราเอลบอกว่าดีเจครับนี่ส่งภาพมาให้ดูโอ้โหโอ้โหตกปลาหมึกได้ด้วยฟังฮะเคยจัดงานมิทติ้งด้วยนะฮะจัดงานมิทติ้งล่าสุดก่อนผมจะกลับไทยจัดงานแข่งให้เพื่อนๆด้วยนะครับหมึกก็ตกมาแล้วเด้อดีเจให้ส่งภาพไปดูโอ้โหคุณฟังหมึกตัวใหญ่มากนะฮะตัวใหญ่นี่คือใหญ่เท่าแบบทุกเท่าตัวคนนะฮะเท่าตัวขนาดตัวคนนะอย่างนั้นเลยทีเดียวนะเท่าหน้าอกอ่ะเออนะฮะอันนี้คือที่เกาหลีนะเพราะเมื่อก่อนพี่ต้นเขาอยู่ที่เกาหลีไปทำงานแล้วตอนนี้ไปทำอิสราเอลละเมื่อก่อนตั้งเป็นชมรมแล้วก็มีสมาชิกเป็นร้อยนะนะที่อยู่ในชมรมนะฮะแล้วก็จะนัดเจอกันที่ตกปลานะครับที่เกาหลีก็จะเป็นชมรมไทยนะแล้วก็พี่ต้นคงก็จะเป็นหัวตัวตั้งตัวตีนะเพราะว่าเขาเป็นนักร้องเก่าไงก็จะพูดเก่งหน่อยนะจะชวนคุยจะเมาส์มอยเยอะหน่อยก็เขาจะเป็นพิธีกรเป็นประธานชมรมไปเลยนะก็จะลงเรือนะครับแล้วก็ไปตกปลานะครับในส่วนของในน้ำในน้ำนะฮะนะครับอ่ะก็ส่งบรรยากาศมาให้ดูกันนะสำหรับในส่วนของพี่ต้นคุงนะแล้วก็ทีมงานนะฮะนะครับอ่ะว่ากันไปนะใครไปเที่ยวไหนส่งบรรยากาศมาให้ดูนะจ๊ะจะได้แชร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะว่าเป็นรายการของเรามีกิจกรรมอะไรทำกันบ้างเนาะนะครับวันนี้วันเกิดพี่หมอครับขอเพลงวันเกิดของริชมันให้พี่หมอหน่อยครับกำลังจัดร้านอยู่ฮะวันนี้มีงานที่ไหนพี่ต้นมึงองนะจังหวัดไหนประชาสัมพันธ์ได้นะครับมีงานอะไรที่ไหนบอกกล่าวกันได้นะฮะ พี่ต้นคงว่าเป็นคนลมหลวงครับขายเห็ดลมดีใช่ครับเป็นคนขายเห็ดลมดีเป็นคนปากนักที่สุดแล้วนะฮะเขาเลยให้เป็นพิธีกรไปเลยนะเป็นประธานชมรมไปเลย นะครับถ้าจะเอาอย่างพี่โอไปพูดนี่คงไม่ได้นะพี่โอเนาะพี่โอนี่ต้องยังไงดีเป็นทีมงานคอยยืนดูนะฮะเป็นสแตนด์อินนะฮะ

ลงนี้ชื่อว่าน้ำนองเงาจันทร์ครับเพลงจากบางแก้วนะครับนะฮะนี่น้ำนองในเงาอังคารนะครับเนาะแฟนแมนยูนี่ขี้อวดเนาะอ้าวพี่โอกำลังว่าใครแฟนแมนยูนี่ขี้อวดเนาะพูดลอยๆนะครับไม่ได้กล่าวหาใครเดี๋ยวพี่โอจะลอยแบบนี้เลยล่ะฮะใครนะกำลังพูดถึงใครนะพี่โอใครนะนะครับนี่แสงสาวแสงล่าเพลงที่ตัวเองขอมาดีเจหาไม่เจออ่ะน้องส่งลิงก์มาได้ไหมคะหรือเปลี่ยนเพลงไหมเพลงอะไรก็ได้ของเออานันท์วะดีเจหาไม่เจอนะฮะเอาเพลงอื่นมาส่งลิงก์มานะส่งมาก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะล่ำลาทางบุญทริกกันก่อนก็แล้วกันนะครับบุญทริก FM 90 MHz เดี๋ยวเข้า 4 โมงพอดีเนาะบุญทริกนะครับเดี๋ยวขอดูเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บนึงนะครับก็ตอนนี้มันมีฝนตกอยู่นะครับแถวปากเซก็ดีนะครับที่แถวอะไรอ่ะดอนตลาดเหรอครับดอนตลาดนะฮะแล้วก็มันกำลังเคลื่อนที่มาที่ตะวันตกนะครับคาดว่าประมาณสักไม่เกิน5โมงครับ4โมงกว่า5โมงนะครับทางบุญทริกอาจจะมีฝนตกนะตอนนี้มันอยู่ฝั่งลาวเนี่ยใกล้ๆเนี้ยนะในบ้านกันใกล้ๆนะบ้านอะไรเนี่ยโดนแดงเหนือแหละครับที่มันกำลังขึ้นมาอยู่ดอนตลาดเนี่ยนะแล้วก็หลายที่เลยนะครับปทุมพรนะฮะหลายที่เลยที่กำลังตกอยู่นะครับทางฝั่งนั้นคาดว่าสักพักหนึ่งอาจจะเคลื่อนที่เข้ามาในบุญทริกนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับถ้าฝนยังมีพลังอยู่นะฮะตอนนี้แถวบุญทริกก็เริ่มมีฟ้าร้องฟ้าแลบแล้วบ้างเลยใช่ไหมฮะนะครับบัวงามนี่เนาะนะหลายพื้นที่นะน่าจะรวยตกแล้วนะครับน่าจะรวยตกแล้วตอนนี้นะฮะงั้นล่ำลาทางบุญทริกเลยกันแล้วกันนะที่บุญทริกอุบลราชธานีเข้าสู่4โมงเย็นพอดีครับ

นะครับนี่คือเพลงเปราะบางนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับทำไมมันช่างเปราะบางเหลือเกินส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าดิเจพูดถึงโปเต้ทุกวันเนี่ยนะโปเต้ซื้อหวยแล้วโปเต้ตกปลานะฮะมีแฟนรายการพี่ต้าธีรพัฒน์นะตาบอกว่าดิเจครับโปเต้นี่ใช่คนเดียวกับที่ทำเหยื่อตกปลาโปเต้ไหมฮะปลากินดีโตไวนะครับให้ผลไวนะฮะไม่ใช่ครับพี่ต้านะฮะคนละเจ้าแล้วครับพี่ต้าเขาส่งมาไปดูในออนไลน์โซเชียลมีเหยื่อตกปลายี่ห้อหนึ่งชื่อว่าโปเต้นะฮะเหยื่อตกปลาสุดกุ้งนะฮะแอฟฟิชชิ่งโปยี่ห้อโปเต้นะฮะซองใหญ่เริ่มทีเดียวนะฮะต้าถามว่าใช่คนเดียวกันไหมครับว่าคนละคนกันครับชื่อเหมือนกันเฉยโปเต้ถ้าเป็นโปเต้ของแท้ต้องหัวล้านด้วยนะฮะหัวต้องล้านด้วยนะครับอันนี้น่าจะหัวไม่ล้านนะครับนะที่ส่งมานี่หัวไม่ล้านนะครับก็คือไม่ใช่ของแท้นะครับโปเต้นี่เขาเลิกตกปลาไปนานแล้วเนี่ยเพราะเขาบอกว่าช่วงนี้หยุดละตกปลาไปเอาดีด้านหวยแทนแล้วตรงนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยตกปลาบ่อยโปเต้ฟิชชิ่งนะตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะอย่าตกปลาย่อโปเต้โปเต้บอกว่าเดี๋ยวโปเต้จะไปหาซื้อเครื่องผลิตหัวอาหารแบบปลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไปทำแบรนด์ยี่ห้อโปเต้หัวล้านยี่ห้อโปเต้หัวโปเต้โปเต้เนาะรอติดตามกันแล้วกันนะฮะวางมือไปนานแล้วนะครับแอบมาทักทายกันช่วงนี้นะครับพี่สมบัติวันดีเจครับฝากประชาสัมพันธ์งานหน่อยสิฮะงานใหญ่งานจัดหน้าวัดเพชรสมุทรนะฮะเพชรสมุทรวิหารประจำจังหวัดเลยครับดีเจนะครับนะฮะงานนี้นะครับเป็นงานที่จะเป็นกิจกรรมนะฮะที่ชื่อว่าเดี๋ยวเขาดูก่อนนะงานประจำปีนะครับศาสตร์ไทยครับปิดทองนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับในงานประจำปีวัดเพชรสมุทรวรวิหารนะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับตำบลแม่กลองอำเภอเมืองสมุทรสงครามครับคุณผู้ฟังงานเริ่มตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมาแล้วนะครับถึงวันที่18นี้วันนี้วันที่14แล้วใช่ไหมฮะ14วันนี้พบกับวงแอโร่วงแอโร่บางนัดมาพรุ่งนี้นะครับบางนัดฟิวเจอร์แบนด์15นะครับดนตรีวงแฮโร่แล้วก็ FC แบนด์นะครับอันนี้วงอะไรอ่ะเขาดูนะบางนัดนี่พี่ต้องไปดูบางนัดนะฮะไม่อยากพกเมียมาเลยนะจะไปดูบางนัดนะฮะกาใครอยู่พื้นที่ใกล้ก็สามารถที่จะแวะไปเจอกันได้นะครับงานใหญ่ทุกประจำปีนะครับนี่นะอ่ะสาธุแล้วกันเนาะทุกๆปีก็จะมีงานเนาะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับนะฮะพี่เล็กว่าไงพี่เล็กว่าโปเต้ของแท้ต้องหัวล้านนะฮะหน้าตาเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์นะฮะ ต้องประมาณนั้นนะฮะวันที่15เดี๋ยวพี่สมบัติจะไปดูบางนัดนะครับพี่อะไรนะเมื่อกี้ขอดูก่อนพี่ต้นคงบอกว่าดีเจครับฝากแซวพี่หมอนะฮะขอให้พี่หมอหายไวๆนะครับเฮงๆรวยๆนะครับขอให้ขาหายไวๆเป็นไรพี่ขาเป็นไรฮะขาเลี่ยงเหรอฮะกำลังจัดร้านกันอยู่บอกว่าดีเจครับขอเพลงวันเกิดในของอลิสมันหน่อยสิฮะฝากกับพี่หมอหน่อยอ่ะได้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับขอให้หายดีกิจการร่ำรวยกันละกันสำหรับพี่หมอเนี่ยงั้นเปิด Happy Birthday เดี๋ยวจะขอดูเพลงก่อนลืมเตรียมเพลงเอาไว้นะครับไหนใครมีวันคล้ายวันเกิดในช่วงสัปดาห์นี้บ้างนะครับบอกกล่าวกันได้นะฮะเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกันเนาะมาพูดคุยในช่วงนี้นะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะดีเจหาเพลงไม่เจอแป๊บหนึ่งนะฮะเจอละงั้นเปิดให้พี่หมอนะครับสำหรับเพลงนี้ครับนี่เลยเราจะฟังเพลงไวกันสักหน่อยนึงนะครับสักครู่นึงนะฮะ

Happy Birthday to you นะครับสั้นๆนะครับขอให้มีความสุขมากมายอะไรกันนะสำหรับในส่วนของพี่หมอกันอะไรกันในวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับแฮปปี้มากๆเลยกันอะไรกันครับพี่สวัสดิ์ว่าฝาก Happy Birthday ก็แล้วกันนะสำหรับรายการนะครับเนี่ยคุณฟังจริงๆมีคนขอมาหลายเพลงที่จะเปิดไม่ทันเอาแค่นี้ก่อนรีบมาไวๆนะคุณฟังฮะถ้า4โมงมันไม่ทันแล้วตอนนี้จะเป็นค้างอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ฟังลูกทุ่งเอานี้ดีกว่าพี่สมบัติเอาเพลงนี้ดีกว่าพี่สมบัติต้องชอบเสาหลักของบ้านไอเบียพร้อมพงเดี๋ยวเราจะฟังเพลงไวกันนะครับเดี๋ยวมีเพลงเวียดนาม1เพลงมีเพลงมารุน5นะครับมียามลาบานูนด้วยมีงานวัดนี่วงเพื่อนนะครับมีเพลงเผือกทำไมของดาจิมมีรักเธอประเทศไทยมีเราไม่น่ามาเจอกันเลยของกางเกงด้วยนะมีของเพลงของร็อกคงด้วยกระจกแท้นะครับมีเพลงพี่น้องไตใหญ่มีหิ่งห้อยด้วยที่ค้างไว้ประมาณนี้นะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11เพลงเดี๋ยวมันจะเลย5โมงระหว่างเดี๋ยวมันจะเลยเวลานะเอาเท่านี้ก่อนนะฮะทักทายพี่โอ๊ตออเรนจ์ด้วยกันนะครับสวัสดีครับขอเพลงกันทันไหมฮะไม่ทันแล้วพี่โอ๊ตไปไหนมาทำไมมาช้าไปไหนมาแม่ดีใจครับเบียร์พร้อมพงก็มาครับบอกว่าคิดถึงบ้านจังเลยนะยังไม่ได้กลับบ้าน2ปีละว่างเราหาโอกาสกลับได้นะครับจะได้นึกถึงบรรยากาศที่เคยอยู่เนาะหลังเพลงนี้เราจะเล่นเพลงไวกันสักช่วงหนึ่งกันแล้วกันเดี๋ยวจะได้หายง่วงกันนะครับ

นี่คือเบียร์พร้อมพงถูกใจนะฮะหลายๆคนด้วยเขาบอกว่าเสาหลักของบ้านหลายคนที่เกิดมาไม่มีนะฮะไม่มีคือหมายถึงว่าต้องเป็นแกนหลักเลยในการหาเงินให้กับครอบครัวนะให้กับพ่อกับแม่กับตัวเองกับครอบครัวภรรยาลูกนะฮะหรือว่าสามีอะไรก็ตามแต่เป็นเสาหลักของบ้านไปเลยนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยนะฮะนะครับและถ้าเรามีกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้างนะครับนะทีนี้จะน่าจะเหมาะกับหลายๆท่านหลายๆคนที่กำลังทำงานอยู่โดยเฉพาะหลายๆท่านที่ไปทำงานต่างประเทศนะฮะทำงานต่างประเทศนะครับไปปฏิบัติที่หรือไม่ต้องต่างประเทศก็ได้ในไทยแหละนะแต่ว่าอาจจะต่างที่ต่างถิ่นนะครับไปอยู่ในที่ที่ก็เรียกว่าอาจจะไม่ใช่บ้านตัวเองบางครั้งบางทีอยากจะกลับไปอยู่ที่บ้านนะแต่ว่ากลับไม่ได้สิครับเพราะว่าด้วยหน้าที่การงานต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ต้องสู้กันต่อไปนะครับอีกหนึ่งเพลงความหมายดีนะครับที่หยิบให้ฟังด้วยละกันนะครับถ้าไทยหนุ่มด้วยกันฮะไทยหนุ่มนี่ถือว่าเป็นเสาหลักของบ้านไหมฮะเป็นเสาเฮือนของบ้านทีเดียวนะฮะไม่ใช่เสาหลักอย่างเดียวนะเป็นแวงเป็นตงของบ้านด้วยนะฮะเป็นฝ้าเพดานของบ้านด้วยนะฮะใช่ไหมครับท่านหนุ่มฮะพี่สมบัติว่าแนวกำลังใจครับเพลงนี้มักดีมากๆเลยส่งกำลังใจกับทุกคนในการละกันที่กำลังท้อแท้อยู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะขอเล่นเพลงไวกันหน่อยดีกว่ามานะฮะเราจะไปเที่ยวงานวัดกันดีกว่าพี่สมบัติครับเดี๋ยวพวกพี่สมบัติจะชวนไปเที่ยวงานนะครับที่บ้านพี่สมบัตินะฮะสำหรับงานวัดเพชรสมุทรนะฮะกับงานนี้เลยนะฮะครั้งหนึ่งเธอจำได้ไหม

ไปเที่ยวงานวัดกันแล้วนะครับต้องไปเที่ยวเกาเอาไปเที่ยวเวียดนามกันดีกว่ามาเมื่อกี้งานวัดจากวงเพื่อนใช่ไหมเดี๋ยวเพลงต่อไปเป็นเพลงเวียดนามนะจ๊ะจะพาไปเที่ยวต่างประเทศกันดีกว่าทักทายพี่จุ๋มจากระยองด้วยกันละกันนะครับรายงานตัวครับดีเจวินหัวหน้าวินครับวันนี้มาอบรมที่สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแถวดอนเมืองครับการเดินทางกลับระยองเพิ่งได้ว่างฟังช่วง4โมงนี่แหละนะฮะไม่เป็นไรมาสะดวกฟังกี่โมงก็แล้วแต่เลยนะจ๊ะนะฮะพี่สวัสดิ์ว่าบอกว่ามาสิครับดีเจมาเที่ยวนะฮะมีตั้งหลายงานเลยตรงนี้มีเทศกาลกินเจด้วยนะแถวบ้านนะครับเดือนหน้าออกพรรษามีงานเยอะเลยมาที่นี่สุขสนานมากเลย

พี่ตลกดีอ่ะนะครับเป็นภาษาเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามเวียดนามนี่เป็นประเทศหนึ่งที่น่าเที่ยวนะนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับลุงดาบนะครับเพิ่งไปเที่ยวเวียดนามมานะบอกว่าดีเจครับซินเจ้าซินจับซินเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าซินเจ้าเนาะซินเจ้าแปลว่าสวัสดีภาษาเวียดนามนะครับนี่ลุงดาบส่งภาพมาเป็นบรรยากาศบ้านเมืองเขาสวยงามบรรยากาศดีนะครับมีลมโกรกนะฮะเวียดนามถือเป็นเมืองที่น่าเที่ยวนะครับมีเมืองฮอยอันมีดานนังนะฮะอากาศต่างๆไม่ต่างกับไทยเลยเพราะว่าอยู่ในโซนภูมิภาคเอเชียใต้เหมือนกันนะครับเนาะแต่ว่าเวียดนามเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอีกหนึ่งสิ่งที่คือสวยที่สวยคืออยู่ใกล้ทะเลเราอยู่ใกล้ทะเลปั๊บเนี่ยสิ่งปลูกสร้างก็ดีหรือว่าการท่องเที่ยวจะสนุกสนานนะครับเพราะว่ามันมีพวกร้านอาหารนะครับมีล่องเรืออย่างนี้นะฮะมันจะมีความสุขเหมือนภาคใต้บ้านเราฮะคือทั้งประเทศเขาเลยจะเป็นติดทะเลหมดเลยตั้งแต่เหนือยันใต้เลยยาวมาถึงนครโฮจิมินห์เวียดนามเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความสวยงามเพราะมันติดทะเลหมดเลยแต่ว่าข้อเสียคือจะมีโอกาสเจอพายุได้บ่อยจะพายุได้บ่อยเพราะมันติดทะเลพายุจะขึ้นบ่อยเพลงนี้เหมาะกับแจมมี่มากๆเลยนะฮะโปเต้ไปชวนแจมมี่มาร้องสิเร็วๆนะฮะถูกใจพี่สมบัตินะถูกใจพี่อูพี่อูวันนี้จะครับก็กุยก้องก้องนะฮะภาษาเวียดนามสนุกดีนี่ดงดาบส่งภาพนักร้องเวียดนามที่กำลังเต้นบนเวทีมาให้ดูนะฮะโอ้โหนะฮะนึกว่าพัทยาเมืองไทยนะเนี่ยนะ ไปเที่ยวร้านอาหารมานะฮะไปเที่ยว

ี่คือ This Love นะครับเพลงจาก Maroon 5นะที่อยากฟังนะส่งให้ฟังด้วยนะครับถูกใจดีเจครับนี่เพลงเกือบหายเปล่าฮะไม่ใช่เพลงเกือบหายครับพี่โปเต้พี่สองครับไม่ใช่เพลงเกือบหายครับเพลงนี้ถ้าคุณฟังเคยฟังภาษาเหนือเขาจะเอามาร้องล้อเพลงเกือบหายเกือบหายหายคือหาไว้คอนเดลนะบดีใบบดีเงาเนี่ยเคยฟังไหมเคยฟังนะเป็นภาษาเหนือเกือบหายว่าแปลว่ารองเท้าเขามาแต่งเป็นล้อเลียนว่ารองเท้าหายเหลือไว้ข้างเดียวขอนเดียวข้างเดียวนะพี่สมบัติว่าไงครับปรับอารมณ์ไม่ทันเลยครับเดี๋ยวลูกทุ่งเดี๋ยวเพลงเวียดนามเดี๋ยวเพลงไทยเดี๋ยวเพลงฝรั่งนี่คือเพลงไบโพล่าไงพี่แม่มาต่อดีกว่าจะได้มันกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงหมดก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ทันเดี๋ยววันนี้มีเรื่องหลอนวันนี้พี่สมบัติจะไปรับพี่ต้อมไหมจะทันฟังเรื่องหลอนไหมวันนี้มีเรื่องหลอนเกี่ยวกับพระมาฝากเดี๋ยวห้าโมงจะไล่ฟังเป็นเรื่องราวของพระที่ไปทุดงในป่านะครับเป็นหลวงปู่สองท่านนะครับนะครับหลวงปู่แหวนนะครับที่ยังเป็นหนุ่มอยู่เขาเจออะไรเขาว่าเจออสุรกายเจอเปรตด้วยในป่าเดี๋ยวมา

วงให้เธอรักยามนะครับอย่าไปเรียกเขาว่ายามนะต้องเรียกว่าเซอร์เคียวนะ security เป็นทีมงานพนักงาน security อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแหมอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังได้แล้วกันนะครับมีเพลงของดาจิม1เพลงครับขอไว้ตั้งแต่ช่วงบ่าย2เมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดเลยมาเคลียร์เพลงกันก่อนครับชื่อเพลงว่าเผือกทำไมเผือกทำไมก่อนมาลองฟังดูนะว่าเผือกอะไรปอลอไหมเผือกปอลอไหม

0: จริงเปล่าฮะปกติแล้วเวลาผับเวลาร้านเหล้านี่ถ้าเราไปเที่ยวเนี่ยเวลาประมาณตีหนึ่งตีสองนี่เขาจะปิดผับเขาจะเปิดเพลงช้าไม่ใช่หรอกำลังนั่งบนเพลินกำลังนั่งชิลบนเพลินอยู่มันไล่กลับว่ะปกติตาธีรพัฒน์เคยเจอไหมครับตาตานี่เจอบ่อยไปเที่ยวร้านเหล้าเที่ยงคืนนะฮะเขาจะไล่กลับบ้านตีหนึ่งนะฮะไปอ้วกอยู่หน้าห้องน้ำอยู่นะฮะปกติแล้วประมาณเวลาใกล้จะจบประมาณสักครึ่งชั่วโมงเขาจะเล่นเพลงช้ามั้งอาจจะเปิดเพลงบรรเลงคอไปเรื่อยๆให้เราออกจากผับใช่ไหมฮะแต่ไม่รู้แน่ใจว่าปัจจุบันนี้ยังแบบเดิมอยู่หรือเปล่าเนาะถูกใจต้ามากเพลงนี้นะฮะ
1: โยลูกเสือสามต
0: ั
1: วโ
0: ย
1: มีบวกบนหัว
0: โยนะฮะ
2: โยสวัสดีชาวโลก
0: เอาแล้วเพลงนี้แล้วครับต้าเคยฟังเพลงนี้ไหมครับต้าฮะ

ว่าตัวจริงของ DDC นะเป็นใครนะฮะคุณฟังครับตัวจริงของ DDC คนที่ร้องเพลงนี้นะครับเขาชื่อว่าพี่ซุปนะไม่ใช่พี่ซุปซุปเปอร์จิ๋วนะฮะคนละคนกันนะฮะพี่ซุปเนี่ยเขาเป็นใครเขาชื่อจริงว่าระวีกังสนารักษ์นะฮะเขาเป็นนักแต่งเพลงนักแต่งเพลงชื่อดังไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ผ่านเข้ามือเข้ามาไม่ว่าจะเป็นใจนักเลงใจนักเลงนี่เขาก็แต่งพี่คนนี้เขาเป็นนักแต่งเพลงนะฮะใจนักเลงเพลงท้อยดีกว่าเนี่ยในตำนานนะฮะหรือว่าเจ้าเพลงจินนี่จ๋าก็ใช่นะฮะและล่าสุดนี้ก็มาแต่งเพลงให้กับวง 4EVE ด้วยเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยนะฮะว่าเขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนะฮะกับในส่วนของเรียกว่าการก็คือเสียงเนี่ยแต่ว่าเขาอันนี้เขาไปใส่เสียงในคอมพิวเตอร์นะให้เสียงมันแบบมีความเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่จริงๆคือเสียงของพี่คนนี้แต่เขาไม่เคยเปิดเผยหน้านะครับรูปที่ถ่ายคู่กับพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่นี่ก็ใส่หน้ากากอยู่ใส่ไอ้หน้ากากอนามัยอยู่นะฮะก็เห็นหน้าอยู่อายุน่าจะประมาณสัก40กว่า50ประมาณเนี้ย แต่ตอนนั้นเขาน่าจะอายุที่ประมาณสัก20ปลายๆ30นะในยุคนั้นนะฮะน่าจะประมาณสัก20ปลายๆ30นะฮะดูจากหน้าก็จะมาสัก50นะฮะ อันนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยพี่บอลวันนี้ครับสุดปราการถนนท้ายบ้านฝนตกหนักมากครับตอนนี้จริงเหรอพี่ค่อยๆขับขี่กันแล้วกันนะงั้นเปิดเพลงมันให้พี่บอลได้เต้นสักเพลงสองเพลงดีกว่าคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถกลับบ้านนะครับนะเดี๋ยวมีเพลงแปลกให้ฟังด้วยมาก่อน5โมงมีเพลงแปลกพี่น้องไปด้วย

ใครนะโทรมานะเนี่ยนะฮะนี่คุณฟังสรุปแล้วคุณฟังรู้ไหมว่าคนที่ร้องเพลงนี้ก็เป็นใครเพลงนี้ออกมาประมาณเพลงนี้น่าจะออกมาประมาณพ.ศ.เลยนะพี่โออย่างประมาณ2540กลางๆเนาะไปปลายกลางๆนะฮะแล้วก็ล่าสุดนี้นะครับเมื่อประมาณสัก2-3 ปีที่แล้วนะครับก็มีพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่เข้ามาเปิดเผยตัวจริง

นี่คือแรปเตอร์นะครับถูกใจพี่สมบัติถูกใจพี่จุ้ยนะฮะแม่ได้บรรยากาศย้อนกลับไปอีกสักเพลงดีกว่าย้อนบรรยากาศยุค90กันหน่อยนะก่อนจะ5โมงนะครับ

ม้ามืดม้ามืดนะฮะพี่สบัดวันนึกถึงบรรยากาศเก่าๆเลยยุคนั้นนะครับที่ไปดูคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตโลกดนตรีไปดูคอนเสิร์ต74คอนเสิร์ตสมัยก่อนดีเจครับไม่มีมือถือทุกคนสนุกกันเต็มที่ไม่มีใครมาก้มกดมือถือนะครับดีเจเหมือนเด็กเจนซีปัจจุบันนะฮะพี่สบัดนี่อย่างที่บอกไปว่าอยู่กรุงเทพไงไปมาทุกเวทีเลย74คอนเสิร์ตโลกดนตรีคอนเสิร์ตนัมเบอร์9นะครับไปทุกที่ทุกทางเลยนะครับไปดูคอนเสิร์ตเพราะก่อนเป็นวัยรุ่นแล้วก็บอกว่าชอบเที่ยวนะแต่สมัยก่อนไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้เพราะว่ากล้องเนี่ยมันแพง อยากย้อนเวลากลับไปเลยตอน20ต้นๆ นะฮะ20กว่าปีที่แล้วพี่30ปีที่แล้วอ่ะ30ปีนานไปป่ะ20กว่าปีที่แล้วเนาะ20กลางๆแล้วกันอ่ะสมัยที่พี่สมบัติยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะฮะยังเป็นเจนซีเจนแซดอยู่นี่โชคดีนะเขาอยู่กรุงเทพนะสมัยก่อนนะฮะได้เห็นแสงสีเนาะว่ากันไปนี่คือเพลงเก่ายุค90ที่คุณฟังคิดถึงนะครับเพลงที่มีชื่อว่าหมามืดเดี๋ยวขอเปิดเพลงไว้หนึ่งเพลงเดี๋ยวหลังเพลงนี้เดี๋ยวจะเล่นเพลงแปลกให้ฟัง2เพลงวันนี้มีเพลงพี่น้องไตครับเพลงภาษาไทยใหญ่ให้ฟัง1เพลงเพลงทางฝั่งเมียนมาแล้วก็มีเพลงอะไรนะเมื่อกี้ เพลงอะไรนะเมื่อกี้ร็อกคงเหรอฮะร็อกคงโคยเพลงที่มีชื่อว่ากระจอกแท้มันสรรหาเพลงแปลกๆไม่เปิดละเดี๋ยวสักครู่จะจริงๆยังค้างอีก2เพลงนะมีหลังออเคสตราแล้วก็มีของวงกางเกงเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะพี่ยังค้างกันอยู่นะครับ

0: แฮปปี้มีเพลงแปลก
1: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงแปลกกันสักสองเพลงไหมวันนี้มีเพลงของพี่น้องไตพี่น้องไทยใหญ่ให้ฟังกันด้วย
0: แฮปปี้มีเพลงแปลก
1: โอ้นะครับมีพี่สมบัติส่งภาพมาเป็นแม่น้ำแม่กลองนะฮะถ่ายภาพเอาไว้นะครับแม่น้ำแม่กลองบริเวณสะพานแขวนประทูนะฮะตอนนี้นะครับน้ำขึ้นสูงมากเลยนะครับในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นน้ำแม่กลองบริเวณสะพานสมเด็จนะฮะก็ถือว่าขึ้นสูงเลยทีเดียวมีสีแดงขุ่นทีเดียวนะครับก็ต้องติดตามรับมือถ้าฝนไม่ตกลงมาอีกนะฮะเดี๋ยวขอเช็คเรดาร์ตรวจอากาศก่อนนะครับว่าตอนนี้มีจังหวัดนะมีโซนไหนที่ฝนตกบ้างนะครับก่อนจะฟังเพลงแปลกกันนะครับมาดูนิดนึงนะฮะเมื่อกี้ลุงแป๊ะส่งภาพมานะครับก้อยว่าเดี๋ยวขอเตรียมตัวเต้นเพลงพี่น้องไตนะฮะเตรียมตัวช่วยให้ก้อยไปเตรียมชุดแดนเซอร์ก่อนมาเตรียมชุดแดนเซอร์ก่อนปะนะฮะสวยงามมากเลยนะฮะสวยงามสิพี่สมบัติมากมีภาพสวยๆนะเป็นภาพที่บรรยากาศที่สะพานเนาะภาพมุมสูงไงขึ้นโดรนขึ้นเครื่องบินถ่ายมานะฮะนะครับเช็คเรดาร์แป๊บนึงตอนนี้นะครับตอนนี้มีฝนตกอยู่ที่โซนกรุงเทพโอ้พี่โอครับตกไหมฮะตอนนี้ในระยะตรวจอากาศตรวจเจอกลุ่มฝนกำลังถล่มอยู่ที่กรุงเทพมหานครเลยทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องนะครับกลางเมืองเลยนะฮะเกาะรัตนโกสินทร์นะฮะบางขุนพรหมในเซตในเซตนี้ใช่หมดเลยลากลงมาแถวๆถึงพระประแดงสำโรงนะฮะสมุทรปราการนะครับนะตกหมดเลยบางปูนะฮะบางพลีนะครับแล้วก็ทางฝั่งของสมุทรสาครก็เบาบางปลานี่เบาๆแต่ว่าก็มีฟ้าและฟ้าร้องส่วนที่พี่สมบัติอยู่สมุทรสงครามส่วนนั้นนะฮะยังไม่มีนะฮะแต่ว่าได้ยินเสียงฟ้าร้องใช่ไหมใกล้ๆพี่ใกล้ๆนะใกล้ๆกันนะแต่ว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของฝนนะพี่มันไม่ได้มาทางแถวๆพี่ฮะมันไหลไปอีกทิศนึงก็สบายจะได้ว่าน่าจะไม่ตกนะฮะส่วนอีกโซนนึงนะครับโซนของชลบุรีนะฮะก็กำลังตกอยู่เหมือนกันฮะชลบุรีนะครับในโซนนี้บางพระศรีราชานะครับนะฮะบ่อทองเนี่ยกำลังตกอยู่ปวกแดงนะฮะแล้วก็แก่งหางแมวสอยดาวโป่งน้ำร้อนนะครับจันทบุรีนะครับนี่แล้วก็ข้ามไปฝั่งเมืองไผ่ลินนะครับที่เขมรเนี่ยก็กำลังตกอยู่เหมือนกันครับนครปฐมก็ตกอยู่เหมือนกันดื้อหายหน้าไปนานดื้อนครปฐมนะฮะหายหน้าหายตาบ้านโป่งราชบุรีนะบ้านโป่งไงฮะแชมป์ไงแชมป์นะสวัสดีครับดีเจวินนะแชมป์บ้านโป่งอ่ะนะก็กำลังตกอยู่ครับส่วนที่โคราชก็ตกอยู่ครับทางอีสานขึ้นมาทางอีสานนะครับสีคิ้วก็ตกอยู่ครับภาคเหนือนะฮะภาคเหนือเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายไม่มีฝนนะครับไม่มีเลยเชียงรายก็ไม่มีแต่ว่าไปมีแถวๆทุ่งเสลี่ยมสุโขทัยนะฮะโซนนี้หาดเซี่ยวนะฮะแถวๆนะครับเนี่ยโซนนี้นะครับนะฮะหาดเซี่ยวนะครับที่เป็นโซนของเหนือตอนล่างนะโซนขั้วโลกนะฮะสุโขทัยลานหอยนะบ้านตากนะฮะวังเจ้าข้ามไปฝั่งพม่ากำแพงเพชรนะครับนี่หลายพื้นที่เลยที่ตกอันนี้เป็นภาคเหนือตอนล่างนะครับส่วนทางภาคใต้นะครับภาคใต้มีรายงานฝนที่สุราษฎร์ธานีครับดารินดาอยู่ปะดารินดานะครับดารินดานะครับสุราษฎร์ธานีเคียนซานาสารนะครับตกเยอะเลยนะครับนี่ปลายพญานะครับบางสวรรค์นี่ตกกระหน่ำเลยภาคใต้ช่วงนี้กรมอุตุก็มีการเตือนนะครับภาคใต้ว่าจะตกเยอะหลายที่หลายทางหาดใหญ่สงขลาก็ตกอยู่ครับยะลาก็ตกอยู่นะฮะสะเดาตกหนักด้วยนะในเรดาร์ตรวจอากาศขึ้นมาแดงเถือกทีเดียวนะครับนะอันนี้คือส่วนภาคใต้นะฮะชุมพรก็ตกอยู่ครับนะฮะนี่ก็เป็นรายงานบ้านอากาศในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับพี่สมบัติวันนี้ครับแต่บ้านพี่อยู่ในสวนมะพร้าวนะครับเข้ามาด้านในไม่ได้ติดกับแม่น้ำครับก็ปลอดภัยพี่ไม่ต้องกลัวน้ำเข้ามาถ้ามันมามันก็ฝ่าไออันนี้มายากหน่อยนะมานะก้อยวันนี้เจอฟ้าร้องนะที่ลาดพร้าว122นะครับแต่ฝนยังมาไม่ถึงใช่ไหมยังมาไม่ถึงนะก็โอเคก็ดีถ้ามันไม่ตกก็ดีมันจะได้เดินทางสบายกรุงเทพมหานครในเมืองวุ่นวายนะครับเนาะ
0: แฮปปี้มีเพลงแปลก
1: มาถึงเพลงแปลก2เพลงเดี๋ยวจะมาเรื่องเล่าเรื่องหลอนให้ฟังครับเป็นเพลงพี่น้องไตนะครับไทยใหญ่เพลงอะไรอ่ะโอ้โหลำวงมาเลยเหรอฮะไม่สุ้งค่าไม่สุ้งค่าพี่คุณโกนเรานางคำหอมครับเพลงนี้โจ๊ะโจ๊ะกันหน่อยมาโจ๊ะโจ๊ะจ้ะ

เอ๊ะทำไมไม่มีเสียงร้องเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้มันเป็นคาราโอเกะฟังดีเจเปิดผิดแป๊บนึงนะฮะให้เต้นก่อนยังหวาสนุกนะเนี่ยแป๊บนะฮะอันนี้มันเป็นคาราโอเกะครับลืมไปเอาใหม่เปิดใหม่นะฮะแล้วก็ว่าทำไมนักร้องไม่ขึ้นสักทีนะฮะนักร้องคล้องน้ำอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแหม

เดี๋ยวนะยังไม่ร้องเหรอฮะทำไมมันยังไม่ร้องอะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะฮะดีเจนี่ยังไงเนี่ยนะฮะยังนะครับยังไม่ร้องว่ะเออสงสัยไม่ได้ฟังละมั้งนะฮะสงสัยไม่ได้ฟังละมั้งดีเจทำไมมันไม่มีเสียงร้องอ่ะมันเป็นคาราโอเกะเหรอฮะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะดีเจขอเปิดใน YouTube แป๊บนึงนะฮะเออนี่ไงมาแล้วนะเปิดผิดเวอร์ชันนะฮะน้องร้องไปเข้าซ่วมอยู่นะฮะเพิ่งออกจากซ่วมมานะฮะ

0: าสนุกนะเนี่ยว่าไม่ได้เด้อเพลงนี้นะชอบนะฮะนางคำหอมกับร้องเอาไว้ปีขุนกลเรานะครับเดี๋ยวต้องใส่ดีเจต้องไปฝึกภาษาไทยใหญ่แล้วนักเต้นไทยหนุ่มเนาะเราจะได้ฟังแบบรู้เรื่องให้มันแบบจบเพลงอะเนาะต้องไปฝึกแล้วเนี่ยต้องหาทีมงานแล้วนะฮะในการฝึกภาษาพี่น้องไตแล้วนะฮะถูกใจในหม่องนะถูกใจสาวแสงล่าแสงกำแพงถูกใจแอปโฟนด้วยนะฮะไม่สุ่มค่าเปิดให้ฟังนี่คือช่วงเวลาของเพลงแต่ก็จริงมันไม่ได้แปลกหรอกมันเพลงสนุกๆนะครับเนาะที่ฝากไว้นะครับ5โมงเย็น6นาทีครับช่วงนี้อีกสักเพลงไหมเอาเพลงแปลกสักเพลงมาเดี๋ยวครูจะมาเล่าเรื่องหลอนแล้วนะจะมาเล่าหลอนให้ฟังมีเพลงแปลกนะฮะทักทายพี่เสียงชัยว่าชอบมากเพลงนี้เพลงมันเนาะสนุกเนาะนะฮะลำวงม่วนมากทีเดียวนะฮะดีเจไม่แน่ใจว่าทางฝั่งเขมรเลยนะเขามีเพลงลาวก็ม่วนนะเพลงลาวนี่ก็สนุกนะแต่ดนตรีลาวก็จะคล้ายๆกันมันจะเป็นแบบเพลงลำวงโจ๊ะๆแบบเนี้ยเป็นภาษาลาวแต่ว่าภาษาลาวจะฟังรู้เรื่องจะฟังรู้เรื่องกว่านะว่าเป็นภาษาแบบเดียวกันนะฮะมาขออีกหนึ่งเพลงแปลกได้ไหมในมองว่าม่วนครับดีเจม่วนมากนะฮะม่วนขนาดเลยครับดีเจ
1: Happy มีเพลงแปลก
0: ขอเพลงแปลกสักเพลงได้ไหมฮะมาเมื่อกี้เราฟังเพลงพี่น้องตายไทยใหญ่ทางฝั่งเมียนมาทางฝั่งภาคเหนือแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทางนี้ไหมไปทางภาคอีสานเลยไหมฮะชื่อเพลงว่าอะไรนะเมื่อกี้ดีเจลบไปแล้วยังนะฮะของร็อกคงนะฮะร็อกคงคอยนะฮะกระจอกแท้นะฮะมันเป็นยังไงเพลงนี้ขอฟังหน่อยสิกระจอกแท้นะฮะอีกหนึ่งเพลงแปลกนะครับ

0: ไรเนี่ยนะฮะจะไปยืมมอเตอร์ไซค์เขาจะไปกินเหล้าอยู่มาเซ็นเขาว่าอยู่มาว่าเขาให้กระจอกแท้นะฮะพวกนี้นะฮะ
1: จอกแท
0: ้ไหนใครเป็นแบบนี้อยู่บ้างเอ่ย
2: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: แปลกเวลาเพลงนี้แปลกมากเลยนะฮะแปลกทั้งเพลงแปลกทั้งคนร้องนะฮะเมื่อกี้ว่า DDC แปลกแล้วนะฮะเจออันนี้แปลกกว่าเดิมอีกนะฮะไหนใครไปกินเหล้าแล้วเซ็นไว้บ้างฮะเยอะไหมเซ็นไว้หลายพันหลายหมื่นแล้วมั้งน่าสงสัยนะฮะกระจอกแท้นะฮะดีไม่โดนไล่ออกจากร้านเขานะฮะโดนปืนยิงออกบ้าดอกร้านเขานะฮะนะครับอ่านหนึ่งเพลงนะครับจากนี่เลยนะครับอะไรนะวงอะไรร็อกคงใช่ไหมร็อกคงคุยนะฮะเพลงที่พิชวักกระจอกแท้นะสองเพลงนะครับนี่ช่วงเดือนตอนนี้ห้าโมงเย็นสิบเอ็ดนาทีเคลียร์เพลงกันในช่วงเวลาของเย็นนี้เดี๋ยวจะค้างเพลงของร็อกเฮสต้านะครับร็อกวงกางเกงสองเพลงเอางี้ดีกว่าขอเปิดสองเพลงเช้ารถจังหวะให้เบาลงเมื่อกี้ไบโพล่าไปแล้วสองเพลงเป็นเพลงแปลกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่สนกินเอส99จนไปเซ็นที่โลตัสไว้แล้วดีว่าโลตัสพวกนี้เขาไม่ให้เซ็นนะคุณฟังเนาะถ้าเป็นร้านเหล้าตองร้านวิบวับข้างทางเนี่ยเขาจะเซ็นไว้ไงเจ้าสัวใจดีนะฮะกระจอกแท้กระจอกแท้มาเดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับลดจังหวะให้เบาลงดีกว่าช่วงนี้นะครับนะเมื่อกี้เราฟังเพลงไบโพล่าไปแล้วมาเดี๋ยวสักครู่จะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังละเพลงจากวงกางเกงครับเราไม่น่ามาเจอกันเลยมาเคลียร์เพลงให้หมดกันนะครับ

พลงจากวงกางเกงนะครับชื่อเพลงว่าเราไม่น่ามาเจอกันเลยส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับมาเดี๋ยวให้ฟังหลังออร์เคสตรามาเราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนจะหมดละ วันนี้คิวเราแน่นมากๆเลยขอเปิดรังหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังสั้นๆวันนี้เป็นเรื่องราวของพระนะฮะเป็นเรื่องราวของหลวงปู่แหวนที่ไปทุดงในป่านะครับแล้วไปเจอเรื่องหลอนมาเล่าให้ฟังกันนะในช่วงเย็นแบบนี้เริ่มโพลเพลย์เริ่มมืดแล้วนะฮะหลายคนเริ่มหลอนแล้วใช่ไหมเป็นตัวเป็นตนเกิดเป็นคนขึ้นมาได้ครับนี่คือรักเธอประเทศไทยนะเดี๋ยวปิดท้ายที่เพลงของสุเทพนะครับที่พี่นัดขอไว้

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักเธอประเทศไทยนะครับสำหรับเพลงนี้เลยนะฮะจากพี่หลังร็อกเคสตานั่นเองครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับเป็นไงบ้างถูกใจนะนะครับแอบมาหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อทำไมครับพี่ทุกี้พี่ทุกี้ชอบเรื่องนี้เหรอฮะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับพี่โรเบิร์ตนะครับที่ทักมาที่ว่าอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะที่บอกว่ามีภรรยาเป็นคนไทยนะครับเป็นคนจอมทองเชียงใหม่นะฮะบอกว่าเนี่ยส่งเพลงมาให้แล้วครับดีเจเดี๋ยวว่างๆดีเจเปิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีเจเปิดให้นะครับพี่โรเบิร์ตนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณสักกี่โมงดีสักบ่ายสองครึ่งไหมบ่ายสองครึ่งตามเวลาในไทยนะครับพี่โรเบิร์ตมารอฟังได้เลยนะพี่เขาได้ภรรยาเป็นคนไทยแล้วพาภรรยาอยู่ที่เยอรมันนะฮะแล้วก็ฟังบีพีประจำเลยติดตามฟังอยู่ประจำบอกว่าทำเพลง AI 1เพลงเดี๋ยวจะขอฝากเปิดให้กับภรรยาได้ฟังนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้พรุ่งนี้ก่อนเนาะเราติดตามแล้วกันนะแล้วไปอยู่นานหรือยังพี่ฮะไปอยู่นานหรือยังอยู่เยอรมันนานหรือยังเอ่ยอยากรู้เรื่องเขามีครอบครัวมีลูกไหมฮะเพราะว่านานๆทีกลับไทยปี2ปีกลับมาสักครั้ง2ครั้งนะครับกลับมาไทยอย่าลืมเอาของมาฝากดีเจด้วยนะฮะนะอย่าลืมฝากของฝากด้วยมีเยอรมันมีของอะไรพิเศษบ้างพี่ฮะมีผลมงผลไม้มีของใช้อะไรมั้ยฮะมีเสื้อผงเสื้อผ้ามั้ยฮะซื้อมาฝากหน่อยดีเจนี่ไงนะตลกรับประทานอย่างเดียวนะฮะอ้าวก็ธรรมดาไงเนี่ยเหมือนมิ้นท์หลายคนที่อยู่ต่างประเทศนะเขาก็ของมาฝากนะเวลาเขากลับมาไทยนะฮะมีกระปงกระเป๋าไงนะฮะนะแฟนรายการจากต่างประเทศต่างที่ต่างถิ่นนะฮะจริงๆแล้วมีคนฟังรายการที่อิสราเอลนะเขาจะส่งผลไม้มาให้เนื่องว่าดีเจบอกว่าโหมันจะไหวมั้ยนะพี่มันจะไกลไปนะฮะนะเอาละครับมาถึงเรื่องราวหลอนกันดีกว่าประจำเย็นนี้ที่จะมานำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของหลวงปู่คนละเรื่องกับเมื่อวานนะฮะนะเป็นเรื่องราวเดียวหลังๆนี้อาจจะมีเรื่องพระบ่อยนิดนึงเพราะว่าดีเจได้มีโอกาสได้ไปฟังมาอย่างที่บอกไปนะครับว่าหลายเรื่องราวที่มาเล่าในรายการส่วนมากดีเจจะพยายามเลือกมาจากเรื่องที่มันมีความเป็นจริงเกินกว่า 60-70% 80% เพราะว่าไม่อยากจะเอาเรื่องปลอมๆมาเล่าให้ฟังนะพี่โอ้นะเพราะว่าเรื่องปลอมมันดูยังไงมันก็ปลอมมันเป็นพล็อตละครนะครับเรื่องผีเรื่องจริงไม่มีอะไรเลยนะเป็นเรื่องสั้นๆแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องราวของพระนี่อาจจะมีการสอดแทรกธรรมะคำสอนเข้าไปอาจจะมีการเพิ่มเติมไปบ้างนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานของพระนี่เขาคงจะไม่มาโกหกใครมั้งเนาะนะฮะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วไปฟังนะขอซาวหลอนๆก่อนมาเราจะเข้าเรื่องหลอนกันเย็นนี้แล้วก็เดี๋ยวค้างเพลงสุดท้ายเย็นนี้เดี๋ยวจะได้เปิดส่งท้ายกันนะเป็นเพลงของแนวสไตล์เพลงเก่าๆหน่อยนะฮะเพลงเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะขอดูซาวหลอนก่อนนะซาวหลอนอยู่ไหนเอ่ยนะฮะหลอนหลอนหลอนนะครับคุณผู้ฟังครับหลายคนนี่ชอบไปทำบุญกับพระนะครับแล้วก็หลายท่านที่เป็นพระแล้วก็จะนำเรื่องราวเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับอ่ะพี่โอส่งภาพมาน้องเหมียวกำลังทำอะไรอยู่ครับเหมียวลืมหมาเนี่ยนะฮะอ๋อลืมบอกไปเมื่อกี้ลุงแป๊ะเนี่ยเขาทำคลอดหมามานะได้มาตั้ง8ตัวนะลุงแป๊ะที่หายไปไม่ได้ทำแล้วไปทำคลอดมาเพิ่งไปทำคลอดหมามานะฮะได้มา8ตัวที่กำลังนอนขยุกขยุยอยู่ในกล่องลังอยู่นะฮะเมื่อกี้ส่งภาพมาลุงแป๊ะนะครับที่แม่แตงภูดินนะครับนะฮะมาเลยครับเริ่มราวเรื่องนี้ถูกเล่าเอาไว้นะครับเป็นเรื่องราวที่ย้อนกลับไปเมื่อประมาณครับโอ้โห40-50ปีที่แล้วแล้วล่ะนานมากๆเลยนะสมัยนั้นที่บ้านเราไฟฟ้าแหละที่ยังไม่เข้าเลยนะครับหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อนะครับเดินทางไปทุดงตามต่างจังหวัดต่างๆมากมายขึ้นเหนือบ้างไปอีสานบ้างไปใต้บ้างบางครั้งบางคราวนะครั้งหนึ่งนะครับหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อเนี่ยนะครับเดินทางขึ้นไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับคุณผู้ฟังฮะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อจะไปทุดงนะฮะแล้วก็ไปเผยแผ่ธรรมะต่างๆแล้วก็มีโอกาสได้ข้ามไปฝั่งพม่าด้วยสมัยก่อนพม่าเนี่ยมันยังไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดเหมือนปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้เขาจะมีรั้วกั้นเนาะมีถ้าจะผ่านไปฝั่งนู้นก็ต้องทำบัตรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวสมัยก่อนมันไม่มีขนาดนี้เขามีแค่รั้วเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดินทางข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็ไปเผยแผ่ธรรมะอะไรก็ว่ากันไปแล้วสุดท้ายก็เดินกลับมาเดินทางกลับมาเดินด้วยเท้าทุดงนะฮะกลับมายังประเทศไทยนะครับแล้วทีนี้ก็คิดว่าคืนนี้จะพักค้างแรมนะครับที่หมู่บ้านหนึ่งครับก็ไปเจอศาลาในหมู่บ้านไปเจอศาลาในหมู่บ้านก็เลยว่าเอองั้นเดี๋ยวเราจะพักค้างแรมที่นี่แล้วกันเนาะก็เลยมีการเอาสัมภาระต่างๆลงนะแล้วก็มีการปักกฎนะครับตั้งเป็นเหมือนกับที่พักอาศัยนะเหมือนกับกางเต็นท์อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่ากฎเนาะในการได้จะอยู่ของพระนะครับแล้วนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็เย็นมาก็ไปส่งน้ำนะครับไปอาบน้ำในแม่น้ำนะครับในอยู่ใกล้ๆนะครับเพื่อจะกลับมานั่งตั้งจิตสมาธิยามเย็นยามค่ำเนี่ยฮะเวลาช่วงนั้นก็โปรเพลย์แล้วครับ6 โมงเย็นกว่าไปอาบน้ำกันก็กลับมาอย่างที่พักกันนะฮะ
ในช่วงที่พักอยู่ก็สังเกตดูว่าเอ๊ะประชาชนแถวนั้นก็ทำอะไรอยู่โซนนั้นก็ไม่มีคนอยู่นะครับเพราะว่าเป็นโซนที่ไกลจากหมู่บ้านแต่มีศาลาติดตั้งอยู่ก็เลยอาศัยที่นั่นนะครับในการที่จะพักผ่อนหลับนอนนะครับปรากฏว่าในช่วงของช่วงค่ำโพลเพลยามค่ำนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงกลางคืนประมาณสักทุ่มกว่า2ทุ่มนะครับในช่วงนั้นเนี่ยกำลังนั่งคุยกันสนทนาธรรมกับนะฮะในส่วนของทั้งสองทั้งหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อสักพักหนึ่งนะฮะหลวงปู่แหวนเนี่ยมีอาการผิดปกติเหมือนมีอาการคนป่วยมีอาการเหมือนใจสั่นแล้วเหมือนกับใจสั่นแล้วคุยไม่รู้เรื่องแล้วก็มีอาการตาลายหน้ามืดนะฮะหลวงปู่ตื้อก็บอกอ้าวท่านนั้นเป็นอะไรเดี๋ยวเอาโอสถเอายาไปทานก่อนไหมนะฮะก็พยายามเอายาดมต่างๆมาปรากฏว่าไม่หายนะพยายามจะคุยว่าเฮ้ยเป็นอะไรแล้วสมัยก่อนเนี่ยโรงพยาบาลมันจะอยู่ใกล้ๆนะฮะก็เกรงว่าหลวงปู่แหวนเนี่ยจะเกิดอันตรายนะก็เลยรีบพยายามจะเรียกคนที่นั่นมาช่วยนะปรากฏว่าในช่วงที่พยายามจะเรียกคนมาช่วยแล้วก็พยายามหายามาเนี่ยในความรู้สึกของหลวงปู่ตื้อที่อยู่ข้างๆกันนะฮะก็รู้สึกแบบผิดแปลกๆว่าอาการนี้หลวงปู่แหวนไม่เคยเจอไม่เคยมีเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเรื่องราวลี้ลับหรือเปล่าก็พยายามเพ่งจิตตั้งจิตภาวนาปรากฏว่าในจิตนะฮะปรากฏภาพเป็นหญิงคนหนึ่งนะฮะเป็นวิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้ใช้ความเชื่อวิจารณญาณนะฮะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับพยายามจะเข้ามาใกล้หลวงปู่แหวนพยายามจะเข้ามาใกล้พยายามจะเข้ามาจับเนื้อจับตัวซึ่งเป็นสตรีเพศด้วยนะฮะหลวงปู่ตู้ก็ตกใจว่าเฮ้ยนางเป็นใครพยายามจะสื่อว่าเป็นใครเธอเป็นใครเธอมาทำอะไรหลวงปู่แหวนประมาณนี้นะฮะนางก็เหมือนกับอาฆาตนะต้องการตัวเพราะว่าทั้งสองหลวงปู่ทั้งสองนะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตอนนั้นยังเป็นหนุ่มอยู่นะเป็นพระหนุ่มอยู่นะฮะหน้าตาดีรูปงามอยู่นะฮะหญิงสาวคนนี้นะครับก็พยายามจะเข้ามาแฝงในหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนนะครับก็หลวงปู่ตื้อก็พยายามจะพูดคุยเจรจาแล้วก็เหมือนกับพยายามจะต่อสู้ด้วยว่าไม่ใช่ที่ของเจ้านะนี่คือพระเจ้ามันเป็นบาปนะรู้ไหมนะฮะพยายามจะคุยมาแล้วแต่นี้ตัวของดวงวิญญาณผู้หญิงก็ไม่ยอมลดละก็พยายามจะแฝงหลวงปู่ตื้อก็เลยใช้วิธีการเผานะฮะเผาเศษใบไม้ที่นั่นนะครับแล้วใช้หินนะครับแล้วก็เหล็กนะครับที่มีความร้อนนะครับพยายามจะจ้วงแทงนะฮะเอาหินเอาเหล็กนั่นนะฮะเขาเรียกว่าเอาก้อนหินนะที่เผาไฟเนี่ยแล้วก็เคลื่อนเข้าไปคีบเข้ามาแล้วเคลื่อนเข้าไปใส่ดวงวิญญาณที่มองเห็นในจิตนะฮะตัวของดวงวิญญาณเองก็มีการหลบไปหลบมาพูดอย่างกันในหนังเนาะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะฮะจนทั้งตัวของหลวงปู่ตื้อเนี่ยพยายามใช้วิธีด่าสารพัดสารเพเนี่ยเพื่อที่จะให้ตัวของวิญญาณเหล่านี้ออกไปสักพักหนึ่งตัวของดวงวิญญาณหญิงนี่เริ่มถอยห่างออกไปนะแล้วก็ตัวของหลวงปู่ตื้อก็ยังด่านะตะโกนด่าไปเรื่อยๆอยู่แล้วก็บอกท่านแหวนเป็นอะไรสบายโอเคหรือยังดีขึ้นหรือยังนะฮะก็พยายามใช้ผ้าเช็ดตัวนะฮะเช็ดเนื้อเช็ดตัวเพื่อที่จะให้รู้สึกแบบตื่นขึ้นมานะเพราะว่าเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะฮะตัวของหลวงปู่แหวนก็เองก็ค่อยๆสติก็เริ่มกลับมานะครับหลวงปู่ตื้อก็ถามว่าเมื่อกี้ท่านเป็นอะไรหลวงปู่แหวนบอกว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนมีดวงวิญญาณมีร่างมาเข้าสิงรู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่ตัวของตัวเองนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครประมาณนี้นะฮะหลวงปู่ตื้อก็บอกว่าเมื่อกี้เพ่งจิตอยู่มองเห็นเป็นดวงวิญญาณผู้หญิงเหมือนเป็นผู้หญิงเหมือนเป็นเปรตอสุรกายเหมือนเป็นผีร้ายนะฮะที่อยู่ที่นี่พยายามจะแฝงตัวหลวงปู่แหวนอยู่เหมือนเขาจะได้ดวงได้ร่างเพราะว่าหลวงปู่แหวนน่าจะอ่อนล้าจากการเดินทางมาไกลเดินทางไกลนะฮะน่าจะอยู่ในช่วงของเขาเรียกว่าร่างกายอยู่ในช่วงเหมือนกับมันไม่แข็งแรงมันอ่อนล้าฮะเขาก็เลยแฝงได้ง่ายนะฮะโอเคท่านสบายดีแล้วเนาะนั้นนอนพักก่อนแล้วกันนะฮะก็เลยให้นอนพักไปคืนนั้นนะฮะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็พยายามจะเหมือนกับอยู่เพื่อที่จะไม่ให้ดวงวิญญาณมานะฮะทีนี้พอเช้ามาพอนอนพักมาพักแล้วเช้ามาตอนเช้านะฮะหลวงปู่แหวนว่าเราต้องรีบออกจากที่นี่แล้วล่ะเพราะว่าอยู่อีกคืนคงไม่ได้เดี๋ยวดวงวิญญาณมันจะมาอีกรอบนึงนะฮะตอนหลวงปู่ตื้อก็บอกว่าเดี๋ยวข้าพเจ้าอยู่ที่นี่แทนจะคอยติดตามดูไอ้ดวงวิญญาณผู้หญิงคนนี้ว่ามันเป็นใครทำไมมันถึงกล้าทำกับหลวงปู่แหวนขนาดนี้ฮะเดี๋ยวลงไปเจอกันที่หมู่บ้านข้างหน้าแล้วกันนะฮะตอนหลวงปู่แหวนก็เลยเดินทางล่วงหน้าไปก่อนให้หลวงปู่ตื้อนะครับอยู่ที่นั่นอีกหนึ่งคืนปรากฏว่าคืนนั้นนะครับมาจริงๆเป็นเจ้าดวงวิญญาณผีตนเดิมนะผู้หญิงนะครับมาต้องมองอยู่เหมือนเดิมเหมือนเขาหิวด้วยแหละนะครับเหมือนเขาหิวแล้วก็เหมือนกับต้องการเหมือนกับบุญต่างๆนะหลวงปู่ตื้อก็เลยตะโกนหาว่าเอ็งอยู่ไหนเอ็งมาหาเอามาคุยกับข้าหน่อยประมาณนี้ฮะคุยทางจิตนะคุยทางจิตนะครับนะฮะก็พยายามคุยกันว่าเป็นใครมาจากไหนก็ทราบเรื่องว่าตัวของผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นผู้หญิงท้องกลมนะที่เสียชีวิตท้องกลมนะเขาบอกว่าผู้หญิงท้องกลมเนี่ยนะฮะจะมีเรียกว่าดวงวิญญาณที่แกร่งกล้ามากนะครับเขาจะกล้าจะแกร่งกล้าแล้วก็จะมีความดุร้ายนะครับด้วยความอาฆาตนะฮะก็เหมือนกับต้องการร่างของหลวงปู่แหวน
นะต้องการร่างเพราะเห็นว่าเป็นรูปงามในตอนนั้นนะรูปงามนะฮะรู้สึกอยากเอาเป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้ดูวิญญาณตายท้องกลมนะฮะตัวของหลวงปู่ตื้อก็พยายามจะสั่งสอนทำแต่พยายามเทศเท่าไหร่เจ้าดวงวิญญาณผีตัวนี้ก็ไม่สามารถรับบุญหรือว่ารับสิ่งที่พยายามเสนอไปได้ก็เลยพยายามที่จะว่าสื่อสารนะถึงบาปบุญคุณโทษกับการที่จะอยู่ที่นี่นะเพราะว่ารู้ว่าที่นี่เธอตายโหงอยู่ที่อาคารศาลาแห่งนี้นะครับแล้วก็ไม่มีการสูดถอนคือเป็นการเชิญวิญญาณกลับมาฮะเชิญวิญญาณกลับเขาก็เลยวนเวียนอยู่ที่นี่ในศาลาตรงนี้ที่พระทั้งสองไปนอนอยู่นะฮะก็เลยมาพยายามแฝงร่างของลุงปู่แหวนนะครับก็พยายามสอนนะตัวถูกของผีร้ายเองก็วิญญาณอะไรเองก็เหมือนกับพยายามจะไม่ยอมนะฮะตัวของลุงปู่ตื้อก็สอนว่าเนี่ยถ้าเธอทำแบบนี้เธอจะไม่ได้เกิดนะเธอยังติดอยู่ที่นี่ร่างสุดท้ายที่เธอตายเธอเอาไปอะไรไม่ได้แม้แต่ลูกของเธอลูกของนางก็ยังไปไม่ได้ลูกทรัพย์สินสามีผัวเธอเอาไปไม่ได้สักอย่างเธอไปแต่วิญญาณไม่สามารถไปสู่ภพภูมิที่ดีได้เพราะอะไรเพราะยังติดห่วงลูกห่วงผัวตัวเองเห็นผู้ชายคนไหนร่างงามมาวิ่งเข้าใส่เขาแม้จะเป็นพระเป็นเจ้าก็ตามแต่ถ้าเองยังทำแบบนี้อยู่นะเองไม่ได้เกิดแน่ๆเองจะเป็นสัมภเวสีเฝ้าที่เนี่ยไปตลอดกาลตลอดชาติรู้จักคิดซะบ้างจะไปทำตัวลักษณะแบบนี้บางประเทศด่าไปนะฮะชุดหนึ่งนะฮะแล้วตัวไอ้ผีผู้หญิงนี้ก็เริ่มนิ่งลงอันนี้เขาเล่านะใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับก็เริ่มนิ่งลงแล้วก็เหมือนกับพยายามรับฟังตัวหลวงปู่ตื้อก็พยายามจะเผยแผ่ธรรมแล้วก็พยายามจะเหมือนกับแผ่เมตตาให้นะฮะจนกระทั่งดวงวิญญาณเหมือนกับจะสงบลงแล้วก็เข้าใจหลวงปู่ตื้ออยู่ที่นี่เป็นอาทิตย์เลยนะครับเพื่อจะปลดปล่อยดวงวิญญาณจนกระทั่งวันสุดท้ายเป็นอาทิตย์นะฮะดวงวิญญาณหายไปพยายามมองหาแล้วเรียกหาไม่เจอแล้วเข้าใจว่าน่าจะไปสู่ภพภูมิที่เหมาะสมที่ของเขาแล้วนะครับหลวงปู่ตื้อก็เลยบอกว่านี่แหละคือการยึดติดนะฮะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคนเราตายไปเสียชีวิตไปไม่สามารถเอาไปได้สักอย่างเลยเงินทองแค่แบ่งเงินทองตัวผู้หญิงคนนี้ห่วงลูกตัวเองที่ตายห่วงผัวตัวเองนะครับเวลาใครมาก็วิ่งเข้าใส่หาหมดเลยนะยิ่งทำบาปทำกรรมไปมากมายนะครับก็เลยเป็นเรื่องเล่านะครับที่ยังจดจำได้แล้วก็เอามาเขียนไว้ในข้อมูลในธรรมะที่ต้องการเผยแพร่นะครับในอดีตเพราะฉะนั้นใครที่เจอแบบนี้ใครไม่เจอเนี่ยคงไม่รู้เนาะแต่ถ้าเจอแล้วเนี่ยดีใจว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยไฟฟ้าไม่มีนะต้องใช้ไฟจากแสงเทียนต่างๆมันน่ากลัวมากเลยแล้วป่าแบบโหมืดนะไม่มีไฟทางต่างๆเพราะดวงวิญญาณเป็นเรื่องที่เจอง่ายๆได้ง่ายมากๆเลยบางครั้งที่เดินไปฮะเดินสวนทางใครไม่รู้เหมือนกันมองมันอยู่ที่หายไปแล้วอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องนะคติธรรมที่เขานำมาเล่านะครับแล้วก็นำเสนอนะครับผีพม่าแรงมากค่ะเอนจอยว่าไว้ใช่ใช่นะผีเขาเรียกว่าผีที่แบบว่าชายแดนนะเนาะชายแดนนะเวลาก็เห็นใครมาหานะเขาก็จะวิ่งเข้าหาแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณฟังหลายๆครั้งที่ DJ ดูรายการผีนะครับที่เขาไปถ่ายทำตามสายทุกร้างคุณฟังเชื่อไหมว่าเขายังอยู่นะฮะหลายๆที่บางที่เนี่ยเขาเป็นบ้านร้างที่เสียชีวิตที่เล่าให้ฟังไงที่เขาเสียชีวิตนะครับเขายังอยู่นะยังถ่ายภาพเจอกล้องถ่ายติดเลยบางครั้งบางทีมีเสียงพูดออกมาก็มีเหมือนกันนะครับที่ที่เขาเคยอยู่เขาเคยตายเขาก็จะจำอยู่ที่นั่นเขาจะอาศัยว่านี่ที่ของเขาเนี่ยเขาถึงได้บอกว่าเจ้าที่ฮะจริงๆเจ้าที่ไม่ใช่อะไรเลยนะฮะเจ้าที่คือคนที่เคยอยู่แล้วเขาตายนั่นเขาเลยถือว่าเป็นที่ของเขาแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับไม่ใช่นะฮะตายแล้วเอาไปไม่ได้นะเป็นที่ของคนใหม่แล้วนะเหมือนบ้านร้างประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆที่นำมาฝากกันโดยกันละกันในช่วงเย็นนี้นะครับนะฮะเอาละในช่วงนี้นะครับว่ากันไปนะครับเป็นไงบ้างชอบเรื่องนี้ไหมฮะหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อนะครับนะก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยกันละกันครับพี่โอส่งภาพอะไรมาพี่โอฮะเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพของดวงวิญญาณเหรอฮะเป็นเปรตสัมภเวสีเหรอฮะน่ากลัวจังเลยเหมือนเขาทำเป็นผีสักอย่างนะฮะติดตั้งอยู่ที่ห้างสักห้างหนึ่งนะครับเป็นผีร้ายนะฮะโอ้โหเอาละครับมาเดี๋ยวเราเปิดเพลง1เพลงเดี๋ยวมาท้ายรายการกันนะครับ1เพลงจากนี่เลยนะครับสุเทพ and the สุเทพนะครับประยุนพิทักษ์แหละฮะชื่อเพลงว่าหิ่งห้อยเหรอฮะมางั้นเราเปิดเพลงปิดท้ายกันดีกว่าเย็นนี้หิ่งห้อยนะครับเดี๋ยวเรากลับมานะครับเนาะนะฮะเพลงหิ่งห้อยเป็นเพลงเก่านะเพลงเดียวกันมั้ยเนี่ยนี่เพลงนี้แล้วนะฮะสุเทพAnd the Sack นะครับเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการกันนะครับ

นี้มีชื่อว่าหิ่งห้อยนะฮะแต่เมื่อกี้เริ่มเพลงดูหลอนนิดนึงนะฮะนึกว่าเพลงผีนะฮะเป็นเพลงเก่าๆนะฮะของสุเทพนะฮะพี่นัทเขาจะชอบเพลงเก่าๆประมาณนี้เป็นสไตล์แบบว่ายุคอะไร80แล้วครับเนาะ80 90ไม่ใช่นะฮะ70 80ได้ซ้ำอ่ะสไตล์ดนตรีก็จะมีความเป็นแบบยุค60 70 60 70เนี่ยฮะแบบฝรั่งนะฮะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วครับตอนนี้4:39 PMนะฮะขอบคุณที่ฝากเพลงกันมาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายสองลากยาวทีเดียวนะจ๊ะรู้สึกว่าช่วงนี้ค่ำไวนะครับค่ำไวค่ำมืดไวเหลือเกินเพราะว่ามันเปลี่ยนผ่านฤดูกาลกำลังจะเปลี่ยนผ่านกรมอุตุนะพี่โอ้นะเขาบอกว่าประมาณสักกลางเดือนนี้น่าจะเริ่มมีการประกาศเข้าสู่หน้าหนาวแล้วหน้าหนาวที่ไม่หนาวนะฮะหลายคนถามว่าหน้าหนาวจะเป็นยังไงดีเจคุณผู้ชมฮะกรมอุตุเวลาเข้าสู่หน้าหนาวเขาดูจากอะไรเขาดูจากทิศทางลมในเรดาร์นะครับเรดาร์ตรวจอากาศแล้วก็ดาวเทียมที่ถ่ายลงมานะฮะคือโดยปกติแล้วถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนหน้าฝนทั่วไปนะครับลมทะเลอ่าวไทยกับทะเลอันดามันเนี่ยมันจะตีเข้ามามันจะตีเข้าไทยตีเข้ากรุงเทพเข้าภาคกลางเข้าอีสานเข้าเหนืออย่างเงี้ยนะฮะเข้าภาคใต้แต่ถ้าสมมติว่าเข้าสู่หน้าหนาวฮะลมมันจะเปลี่ยนทิศลมจากทะเลที่มันเคยหอบเข้าสู่ประเทศไทยนะฮะมันจะไม่เข้าละมันจะกลายว่าลมมันจะมาจากเวียดนามแทนเวียดนามอยู่ทางฝั่งไหนฮะตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมฮะลมมันจะมาจากประเทศจีนลงมาก่อนมันจะมาจากจีนลงมาแล้วมันจะเข้าเวียดนามหลังจากนั้นมันก็จะเข้าที่ลาวนะหลังจากนั้นมันก็จะเข้าที่ประเทศไทยเข้าอีสานอีสานเนี่ยจะเป็นจุดรับลมจุดแรกเลยที่จะเป็นจุดรับลมนะครับตอนเนี้ยถ้ากรมอุตุเขาเนี่ยดูจากเรดาร์แล้วเนี่ยฮะทิศทางลมมันมีการเปลี่ยนตอนเนี้ยดีเจดูในเรดาร์ในวินดี้เนี่ยนะครับลมจากทางนี้มาจริงลมจากในส่วนของเนี่ยลมจากในส่วนของประเทศจีนลงมาจริงๆซึ่งลมจีนเป็นลมที่เป็นอากาศที่เย็นนะครับนะซึ่งเมืองที่จะได้รับผลกระทบก่อนคือเมืองพวกฮอยอันดานังนะพวกนี้นะฮะที่มันจะเจอลมก่อนลมแรงมากนะลมตัวนี้ฮะมันจะตีเข้าไทยแต่ว่าในไทยของเรามันยังมีความแปรปรวนอยู่มันยังมีลมทะเลที่ตีผสมกันอยู่ก็คือลมจากเวียดนามก็เข้าจากจีนนี่นะฮะลมจากอ่าวไทยอันดามันก็ตีเข้ามาเหมือนกันมันก็เลยเกิดอาการวุ่นวะวุ่นวายไงฮะเกิดฝนตกไงพอมันเข้าสู่หน้าหนาวเป็นทางการว่าลมทะเลจะไม่ขึ้นมาเลยมันจะไม่เข้ามาเลยนะมันจะเป็นลมจากพม่าจากในส่วนของจีนเต็มๆเลยนะครับแล้วในหน้าหนาวของแท้เลยนะฮะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของฤดูฝนที่กำลังจะเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับตอนนี้มีฝนตกหนักนะครับที่ยังมีฝนตกอยู่ที่นครปฐมนะฮะกำแพงแสนนครปฐมกรุงเทพสมุทรปราการนะครับฉะเชิงเทราชลบุรีบ้านบึงนะฮะเจ้าพระยาสุสมนตรีปวกแดงตกหนักเลยนะฮะนี่บ้านบึงหนองใหญ่ชุมแสงนะครับนะท่าตะเกียบนะครับโซนนี้จันทบุรีทั้งแถบเลยตอนนี้ภาคกลางกับภาคตอนออกเจอฝนถล่มเลยนะครับส่วนภาคอื่นเนี่ยไม่ได้มีนะฮะไม่ได้มีมากเท่าไหร่นะไม่ได้มีมากเท่าไหร่ก็มีเรื่อยๆฮะตอนนี้ที่บุญทลิกนะครับนาจรวดกำลังตกอยู่นะฮะที่อุบลทางตอนใต้นะกำลังตกอยู่นะครับรวมถึงทางภาคอีสานตอนล่างด้วยสุรินทร์ศรีสะเกษนะฮะหลายพื้นที่นะครับนะส่วนภาคเหนือไม่มีรายงานฝนนะครับไม่มีถือว่าน้อยมากนะครับอย่าบอกว่าฝนตกเลยถือว่าน้อยมากมีอุตรดิตถ์นิดนึงตัวเมืองสุราษฎร์ธานีกำลังตกอยู่ครับหาดใหญ่กำลังตกอยู่นะฮะนี่ก็เป็นรายงานอากาศนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยนะฮะโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆโทรศัพท์มือถือ

ใหม่และกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆทรูยังคงที่จะดำเนินการนะมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมการช่วยเหลือหลังน้ำท่วมฟื้นฟูนะครับการช่วยเหลือด้านของอินเทอร์เน็ตต่างๆรวมไปถึงอื่นๆอีกมากมายหลายๆโครงการของทางทรูนะครับร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ครับนะทานครบ 1,000 บาทรับไปเลยโค้กนะฮะ 1.2 ลิตร1ขวดเลยนะครับรวมไปถึงร้านเจียวข้าวต้ม1บาทด้วยเติมเต็มความอร่อยได้ทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็คลินิกจัดฟันทันตกรรมนะเดนทิสสมายเชียงใหม่นะอยู่ไม่ไกลแยกสนามบินนะไม่ตรงข้ามกับนิยมพาณิชย์ไม่ไกลจากมหาลัยไฟสเทิร์นเชียงใหม่นะครับแวะไปใช้บริการได้นะครับการรายการไปเดมิสลดให้ด้วยนะฮะของแจกของแถมฝากให้ครับกับที่นี่จัดฟันถอนฟันนะฟันคุดต่างๆที่นี่ครบครันเรื่องทันตกรรมนะคลินิกทันตกรรมเดนทิสสมายเชียงใหม่ได้เลยจ้านะฮะพี่โอส่งภาพมาตอนนี้นะครับรามคำแหง24นะครับบางกะปิบอกว่าท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วฮะมันมืดไวพี่โอ้มันเริ่มดำไวเพราะว่าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วไงเริ่มมืดไวนะฮะพี่เฟิร์สบอกว่าตอนนี้ที่แถวโซนที่อยู่นะครับชลบุรีนะครับฟ้าดำทีเดียวแล้วมีฝนตกลงมาด้วยบางส่วนนะครับเมฆดำทีเดียวนะฮะดำทะมึนเลยฮะเตรียมตัวรับฝนเลยกันนะพี่นาตามนั้นนะตามนั้นคุณผู้ฟังนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วก็เลือกเพลงมาด้วยกันละกันนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่กันละกันกับดีเจนะครับในช่วงเวลาของพักกลางคืนนะฮะช่วงนี้ขอตัวก่อนพักเสียงจ้า5โมงกับอีก43นาทีแล้วเจอกันใหม่ช่วงนี้ขอตัวก่อนครับองศาที่ต่างกันลำลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ

ายังเฟนไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084

เรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862ย้อนหวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6

ทักทายคุณฟังด้วยนะฮะต้อนรับในช่วงของสี่ทุ่มตรงนี้กับดีเจวินนะครับในช่วงเวลาของภาคสี่ทุ่มเลยนะครับวันนี้เป็นคืนของวันพุธนะครับที่14นะฮะเดือนตุลาคมครับ2569นะฮะมาทักทายคืนนี้เลยกับวันสบายสบายเลยนะครับเป็นไงบ้างคืนนี้มีจังหวัดไหนเวลานี้มีจังหวัดไหนมีฝนฟ้าตกมาไหมฮะหรืออากาศร้อนอากาศเย็นบ้างเอ่ยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเรียกว่าเป็นปลายฝนเนาะปลายฝนต้นหน้าหนาวนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางที่โดยเฉพาะโซนภาคกลางนะฮะที่จะมีฝนฟ้าตอนนี้ก็มีจังหวัดนะฮะโซนภาคกลางภาคตะวันออกเนาะที่มีฝนตกอยู่เหมือนกันอย่างเช่นชาเชิงเทรานี่นะฮะนะปราจีนี่นะชลบุรีบางที่มีฝนฟ้าอยู่นะครับลงมาทักทายกันนะครับทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วย FM 90 MHz KSL Radio ที่บุญทริกอุบลราชธานีนะครับตอนเย็นเมื่อกี้มีฝนตกลงมาใช่ไหมที่บุญทริกเนาะก็ชุ่มฉ่ำกันไปนะครับมาทักทายคืนนี้ครับใครมาถึงแล้วเซอร์ไฮกันได้เลยนะฮะสวัสดีทักทายนะฮะพี่ณัฐวุฒิอยู่ป่าวเอ่ยอยู่ป่ะเอ่ยทักมาตั้งแต่ช่วง6โมงครึ่งดิเจไม่ดูข้อความไม่รู้หลับไปแล้วมั้งสงสัยนะทักมา6โมงครึ่งไม่มีใคร6โมงครึ่งยังไม่ได้จัดรายการนะฮะสงสัยหลับไปแล้วนะฮะนะครับพี่มิกนะฮะขอเพลงเจ็บแทนได้ใหม่ของทีสเกิร์ตด้วยพี่มิกอยู่ใช่ไหมทักมาแต่ช่วง2ทุ่มเมื่อกี้นะครับพี่ตูนระยองอยู่ป่ะเอ่ยทักทายจ้าขอเพลงฟ้าสีครามกับความเป็นจริงหน่อยนะฮะเวอร์ชั่นอะไรอ่ะนี่นะฟังทุกวันเลยฮะแต่ไม่ได้ทักเฉยๆเพราะว่าช่วงนี้หยุดยาวอ๋อหยุดยาวนะพี่ตูนระยองทักทายอยู่เปล่าพี่ตูนพี่ตูนอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งจะได้ดูว่าฟังอยู่นะฮะมาร์คคงนะฮะฟาร์มไก่มาแล้วขอเพลงยิ้มอันตรายกับเพลงไม่ได้เลวขนาดนั้นนะพอเสกนะครับเปิดตามลิงก์ที่ส่งให้นะดีเจมีการบังคับว่าต้องเปิดตามลิงก์ด้วยนะฮะสวัสดีพี่วินเบนซินสักแก้วนะฮะสวัสดีครับยามค่ำคืนนะดีเจขอเพลงหัวใจรัดฟ้าของมอสปฏิพานด้วยนะครับทักทายมาในแชทนะฮะพี่เฟิร์สนะฮะเพราะฉันเจ็บของกอกี้นะฮะแล้วก็ทักทายพี่อลงกรด้วยแล้วกันนะครับมี FC จากทางแอปที่อยู่ฟังกันอยู่หลากหลายมากมายนะฮะก็ติดตามกันอยู่ทั้งวันทาง YouTube ก็มากันแล้วนะครับตอนนี้มีนอนๆเนาะมาร์คคุงนะครับตาทีนะครับพีทีนะฮะลงมาเสียหายกันได้กันแล้วกันในคืนนี้กับวันสบายๆกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะพี่ตูนระยองอยู่ไหมฮะอยู่ไหมเอ่ยถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งนะจะได้เปิดให้นะฮะพี่วินเบนซินอยู่ไหมฮะถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์ด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะส่งเพลงทิ้งไว้ก่อนนะส่งทิ้งไว้ก่อนแต่ว่าเหมือนกับประมาณว่าส่งทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวค่อยมารอฟังช่วงกลางคืนต้องถามก่อนว่าอยู่ป่ะถ้าอยู่จะได้เปิดให้อยู่จะได้เปิดให้นะครับพี่ลงกรวันนี้เจอครับอะไรอ่ะกรุงเทพที่ผ่านมาไม่รอดแถวโซนบ้านพี่อลงกรนะฮะเจอน้ำท่วมกระหน่ำทีเดียวนะฮะโอ้โดนหลายที่พี่ไม่ได้คุยกันหลายวันไงโดนกันหลายที่นะฮะแล้วก็ไม่รอดเลยตอนนี้ทางบางที่ยังไม่แห้งนะบางที่น้ำเน่าเสียไปเลยนะฮะพี่มิกอยู่นะครับบอกว่าอยู่ครับดีเจทีสเกิร์ตอยู่ครับเดี๋ยวเปิดให้นะฮะเจ็บแทนได้ไหมของทีสเกิร์ตด้วยนะฮะขอบคุณทรูดีแท็กครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนช่วงนี้ครับอยากได้เบอร์สวยโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลิกซิมจากทรูแล้วก็ดีแท็กได้เลยครับสวัสดีพี่โอด้วยกันละกันนะฮะอยู่กับน้องแมวนะฮะนะฮะแมวนะแมวกำลังนั่งอยู่ทักทายเด็กๆกันนะฮะแมวลายแมวลายนะฮะพี่มิกบอกว่ามาแล้วครับดีเจมารอฟังโอเคเลยครับจัดให้ฟังเลยนะฮะสำหรับเพลงที่ฝากไว้นะครับพี่สุเมธบอกว่าทักทายครับยามค่ำคืนนะฮะขอเพลงไม่ยอมเปลี่ยนใจของไม่อาจเปลี่ยนใจของเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์ด้วยนะครับพี่วินเบนซินอยู่นะฮะนี่เซลฟี่มาแม่คนมันแบบแฮปปี้เนาะกำลังนั่งจิบวายอยู่นะแม่ดูภาพนี้สิยิ้มแฉ่งมาเลยนะฮะนึกภาพคุณฟังจินตนาการตามนะถือแก้ววายอยู่นะฮะแล้วก็เซลฟี่มายิ้มแฉ่งเดียวคนมันจะรวยคนมีตังค์กันเนาะกินอะไรก็อร่อยหมดแหละนะฮะพี่ตูนอยู่นะครับอยู่ครับแต่ดีเจมาดึกจังเลยมาประมาณนี้แหละพี่วันนี้มาช้านิดนึงเข้ามาช้าหน่อยนะฮะมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนนะครับทักทายพี่เอ็มอรัญญวาสีด้วยแล้วกันนะทักทายยามค่ำคืนนะครับสวัสดีทักทายนะครับนะมานะครับสักแก้วมีลมหนาวๆแล้วครับดีเจจริงเหรอพี่อาจจะมีบางเวลาช่วงกลางคืนเนาะจะมีลมนะฮะปัจจัยที่กรมอุตุเขาจะมีการประกาศว่าเข้าสู่หน้าหนาวก็คือลมเปลี่ยนทิศนะจากเดิมลมที่มันมาจากทะเลใช่ไหมครับแต่อันนี้ลมมันจะมาจากทางด้านของเวียดนามมาจากจีนลงมาแทนถ้าเขาส่องจากเรดาร์ว่าลมมันเปลี่ยนทิศทางเนี่ยเขาจะประกาศทันทีเขาคาดว่าน่าจะประมาณเลยกลางเดือนเนี้ยประมาณปลายเดือนตุลาก
รมอุตุแล้วจะมีการประกาศแล้วว่าเข้าสู่หน้าหนาวกันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแผนอากาศเนาะนะที่กรมอุตุบอกเอาไว้นะน่าจะประมาณสักก่อนสิ้นเดือนตุลาเนี่ยเขาคงจะประกาศว่าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับเนาะหน้าหนาวที่ไม่หนาวนะเจ็บแทนได้ไหมจากทีสเกิร์ตนะครับ

นะครับเพลงที่มีชื่อว่าไม่เจ็บแทนได้ไหมเจ็บแทนได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้คุณผู้ฟังขอมาก่อนเดี๋ยวสักครู่ใครจะได้ไหมก็ทักทายกันได้ในคืนวันสบายๆนะฮะกับวันนี้เลยนะฮะกับวันที่บางที่บางทางมีฝนลงมานะครับฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจนะครับวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าตีสองจะมีบอลใช่ไหมครับจะมีลิเวอร์พูลแข่งใช่ไหมวันนี้นี่ต้องบอกว่าช่วงกลางวันเมื่อกี้จัดรายการนะมาคุงโอ้โหแฟนบอลแมนยูเนี่ยเข้ามาขิงกันกับลิเวอร์พูลสุดฤทธิ์สุดเดชนะหลังจากที่พ่ายแพ้ไปแมนยูใช่ไหมฮะนะโดนล้อกันเลยทีเดียวนะโดนล้อเป็นอะไรเป็นหมาแดงนี่นะฮะแล้วก็โดนล้อเป็นเป็ดอะไรอย่างนี้นะฮะก็ปรากฏว่าวันนี้คืนนี้จะมีการแข่งขันตอนเวลาตีสองคืนนี้หงร้อนจะมาหรือเปล่านะหงร้อนฟังอยู่เปล่านะถ้าอยู่ FC เขารอเสียงเราอยู่นะมาวิเคราะห์บอลหน่อยว่าคืนนี้เนี่ยนะครับผลบอลจะเป็นอย่างไรแล้วก็เกมเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะฮะที่อันนั้นไปที่อันนั้นนะฮะที่พ่ายแพ้ไปนะฮะอย่างไรแบบไหนมีไหมเอ่ยถ้ามีช่วยทักทายมาได้เดี๋ยวหน้าไมค์เปิดสายกันนะจ๊ะ0840456862รอปลอนะฮะพี่ลงกรวันนี้เจอครับอยากฟังเพลงหนึ่งเดียวของพี่ปูอัญชลีนะฮะได้เลยพี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเชลซีอะไรอ่ะเชลซีเจอใครครับยูฟ่าคืนนี้เจอใครมะคุงตอบหน่อยนะฮะอ่ะ4ทุ่มกับอีก23นาทีนะครับเจมส์เรืองศักดิ์ครับคุณผู้ฟังฮะ

นี่นะครับจากที่เลยนะฮะสำหรับในส่วนของพี่เจมส์เรืองศักดิ์นะครับเพลงชื่อว่าไม่อาจเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจนี่ฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักฉันฟังเมื่อไหร่ก็ยังแบบพร้อมเหมือนเดิมเนาะตราตรึงใจซะเหลือเกินตรึงใจซะเหลือเกินนะครับทีนี้เราจะเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์ทักทายกันได้ฮะที่0840456862แล้วมีสายก็เซย์ฮายกันมาได้กันละกันนะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันเนอะนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับเดี๋ยวนะขอดูกันนะนะครับตอนนี้4:28นะฮะมีใครจะคุยเรื่องบอลไหมหรือว่ากลางวันหมดแล้วนะฮะตาทีบอกว่าเชลซีสาขา2นี่อะไรอะซักเตอร์ซื้อขายกันบ่อยนะฮะคุ้มไหมแอดมินต้องถามมาร์คคุงนะต้องถามมาร์คคุงว่าคุ้มหรือเปล่าว่าแอลคุงเขาเป็นเชลซีอยู่ละนะเชลซีนะฮะนี่ครับลงมาเซฮายกันคืนนี้นะฮะกับเพลงที่อยากฟังตอนนี้เดี๋ยวจะกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะครับที่อยากฟังกันนะฮะใครสร้างจดเพิ่มไปแซวมาร์คคุงอีกแค่แฟนแมนยูแบบตาเนิ่นกับต้นคุงก็ปวดหัวพอแล้วใครนะไปสร้างต้นอะไรนะจดเพิ่มอีกนะฮะพี่ตุ๋นวันดีเจอครับยังไงก็คงทั้งอะไรอ่ะก็คงทั้งใจเหรอฮะยังไงก็หงแดงทั้งใจสิเออเป็นหงแดงโอ้นี่ไงใส่กางเกงหงแดงนะฮะก็เลยถ่ายมาดูว่านี่ดีเจครับผมเป็นหงนะฮะนี่นะฮะขอโทษที่ถ่ายภาพไม่เป็นไรพี่ส่งมาได้หมดนะฮะได้หมดเลยจะได้รู้ไงว่า FC แต่ละคนนั้นเชียร์ทีมไหนบลอทีมไหนนะฮะและนี่พี่ตุ๋นก็เป็นลิเวอร์พูลนะครับพี่โอนี่ก็ลิเวอร์นะฮะป้าเบนสวัสดีครับ3เม็ดครับลืมไปครับดีเจนั่นไงนะฮะคืนนี้เจอกันใหม่ครับลิเวอร์พูลทั้งใจนะฮะเมื่อคืน3เม็ดเจอไปแล้วเรียบร้อยแล้วสำหรับในส่วนของแมนยูใช่ไหมฮะก็เมื่อคืนมีคนถามว่าอะไรนะแพ้ใครไม่แพ้ทีมอะไรนะทีมเมื่อคืนนะฮะลูกบอลกลมๆอ่ะเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วใครจะไปรู้นะฮะเดี๋ยวต้องรอกปลรอกูรูเข้ามาไม่รู้จะมาเปล่าคืนนี้น้องของร้อนอยู่ไหมครับอยู่ไม่เอ่ยไม่แน่ใจว่าอยู่เปล่านะถ้าอยู่ช่วยทักทายกันด้วยนะครับจากบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้พิษภูอัญชลีครับชื่อเพลงว่าหนึ่งเดียวคนนี้ครับอยากฟังก็เปิดให้มาเปิดต่อนะเดี๋ยวใครจะนั่งไมค์ทักทายกันได้เลยนะครับ

0: หนึ่งเดียวคนนี้ครับเงินจากพี่อุนะครับพี่ไม่ใช่อุสิพี่ปุอัญชลีจงคดีกิจนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังนะครับในช่วงไหนเลยนะฮะ4 ทุ่มกับอีก33 นาทีกับดีเจวินตรงนี้เลยนะฮะสลับการเพลงเก่าบ้างเพลงใหม่บ้างนะฮะวนกันไปนะให้คุณผู้ฟังได้ฟังในช่วงเวลานี้นะครับกับวันชิวๆวันนี้เลยนะพี่เอวันราศีส่งเพลงมาแล้ววันนี้นะครับวันนี้ฝากเพลงทะเลสีดำนะฮะทะเลสีดำทำให้ฉันกลัวของของอะไรนะของลุลาเนาะนะทะเลสีดำนะฮะเดี๋ยวจัดให้ฟังแล้วกันสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับนะมาเดี๋ยวรับสายหน้าไมค์กันสักสายก่อนแล้วกันเดี๋ยวมีฟ้าสีครามความเป็นจริงที่ของโบวินีนะที่ฝากมาที่ร้องคู่กับพี่ฮอตนะฮะเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนแล้วกันนะฮะมานะฮัลโหลสวัสดีขอรับ
1: สวัสดีขอรับพี่วิน
0: กลับหรือยังพี่ฮะ
1: ยังนั่งชิวตอนนี้นั่งแบบว่าง่วงด้วยแล้วก็แบบนั่งอยู่สะพานปลามองดูคนเขาเหวี่ยงเบ็ดตกปลากัน
0: อ๋อเหรอพี่วัดอะไรนะที่พี่อยู่ใกล้ๆวัดเลยนะลืมชื่อ
1: วัดนิคมราชรังสรรค
0: ์แล้วที่ของพี่อยู่ใกล้ๆวัดไหมครับ
1: อยู่ใกล้ครับ
0: อ๋อเดี๋ยวจะไปดูมันจะเป็น
1: เทศบาลกม5
0: อ๋อก็จะเป็น
1: ผมมีเรื่องผมมีเรื่องให้พี่เอ็มอรัญวาสีอนุโมทนาสาธุด้วยพี่วิน
0: ยังไงครับบอกมาสิ
1: คือวัดเนี้ยมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งความสูงประมาณ377 ขั้น
0: โอเค
1: แล้วพอขึ้นไปปุ๊บข้างบนมีระฆังอยู่มีหอระฆังอยู่ระฆังลูกหนึ่งลูกใหญ่สวยงาม
0: ครับ
1: งดงามแต่ไม้ที่ตีระฆังไม่มีหายไป
0: เอ้าเออ
1: ถ้าผมทำไงว่าวินนี่พูดแล้วเหยียบก็ได้อย่าบอกใครเลยนะรีบบันโมทนานะผมไปซื้อค้อนอันหนึ่งแล้วเจาะใช้สว่านเจาะปุ๊บแล้วเอาเชือกผูกปลายค้อนแล้วไปแขวนไว้แทนแล้วผมก็ค้อนละครั้งให้เป้งเป้งเป้งหูดังกังวานลั่นวัดเลย
0: ครับ
1: อันโมทนาสาธุคุณได้ผมเอาค้อนไปถวายวัด
0: อ๋อเอาค้อนไปถวาย
1: ให้ค้อนละครั้ง
0: สาธุสาธุครับ
1: และจากนั้นนะผมมาเดินตลาดเขาเรียกว่าตลาดประจวบตอนเช้ามีคนเดินมาขายไม้กวาดผมซื้อไม้กวาดอีกอันนึงครับเอาไปกวาดที่โบสถ์แล้วก็ถวายไว้กับโบสถ์แล้วก็นั่งสวดมนต์หน้าโบสถ์นั่นอมุทนาสาธุ
0: เอ
1: าบุญมาฝากน้องหญิงเด็กด้วยน้องรอดไม่มาวันนี
0: ้มาสิยังไม่มาเลยพี่ก็ต้องรออยู่เนี่ยไม่รู้จะมาเปล่ามีบอลแข่งนะคืนนี้นะ
1: เราก็ลุ้นรออยู่เนี่ยไม่มาเงียบเลยแมนยูโดนไปละ
0: แมนยูโดนไปเมื่อคืน
1: โดนเท่ากันเลยเพื่อนกันเพื่อนมีทิ้งกันเลยโดน3 ลูกเหมือนกันเลย
0: นะฮะโดนไปนะฮะ
1: วันนี้เอาบุญมาฝากทุกคนนะได้ทำบุญมาก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วพี่โอนเรียบร้อยโอ้โหพี่เอ้ยไปกดบัตรคิวได้คิวที่4พอจะเสร็จเที่ยงโอ้โหโคตรเซ็งเลยรอ
0: วุ่นวายเลยเน
1: า
0: ะ
1: พี่อย่าว่านะหน่วยงานราชการแต่เรียบร้อยแล้วโอเคตอนนี้ก็เลย1 ใจ 1เราก็หมดห่วงนะพี่แล้วคือเราไม่ต้องมาดูแลที่ไม่ต้องมาห่วงที่พ่อก็สบายสบายแล้วแต่ว่าอีกใจนึงเราก็นั่นแหละอย่างที่บอกแหละจุดรวมพลของญาติพี่น้องมันหายไปแล้วไง
0: เรียบร้อยแต่
1: จุดดีใจคือจุดที่ดีใจกว่าจุดที่ดีใจจุดนึงก็คือยอดเงินในบัญชีเรามันขึ้น
0: มันก็ดีแต่ก็ดีอย่างเสียอย่างเนาะดีอย่างเออ
1: ใช่ใช่ใช่จริงเหมือนจริงจริงแล้วลึกๆมันสะเทือนจิตใจนะพี่
0: เข้าใจพี่
1: ขอเพลงดีกว่าวันนี้
0: เพลงอะไรดีขอรับ
1: เพลงเดิมแล้วมันโดนใจพี่เพลงนี้มันโดนใจ
0: เสียงระบบ
1: เมื่อวานเลย
0: ได
1: ้มันโดนใจแต่วันนี้เอาไปเวอร์ชันผู้หญิงแล้วกัน
0: เอาได้นะ
1: โอเคทักทายน้องหญิงเด็กเด้อน้องหญิงของร่อนด้วยขอรับ
0: จ้ะนั่งฟังอยู่ฮะ
1: โอเคครับผม
0: ขอบคุณมากครับนะฮะ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบน้ำใจครับสวัสดีครับก็พี่เอ็มรันวาสิวะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะฮะกับคุณพี่นะฮะนะครับอนุโมทนาบุญกับคุณเสกร่อนด้วยนะครับบุญหลายเลยจ้าแรงทั้งแรงกายแรงทรัพย์นะฮะวัดที่ดีที่บ้านของพี่เสกร่อนดีเจไปดูมาแล้วสวยนะเป็นวัดที่แบบอยู่บนเขานิดนึงนะโซนนั้นจะเป็นโซนประจวบแล้วก็มันจะแบบเป็นธรรมชาติอะธรรมชาติเลยเป็นแบบเป็นสวนชาวบ้านเป็นสวนเป็นไร่เป็นที่แบบอย่างงี้แล้วก็ที่นั่นจะมีเขาแบบเตี้ยๆนะฮะก็จะมีวัดอยู่ในจุดๆนั้นธรรมชาติออกมานิดนึงก็จะเป็นทะเลเลยสวยงามนะครับที่ประจวบนะฮะนะครับพี่เอ็มจะขอ2 เพลงเหรอเพลงอะไรเพลงหนึ่งส่งมานะฮะนะครับ มาทักทายคืนนี้มีสายไหมฮะคืนนี้ถ้ามีก็ทักทายได้นะเดี๋ยวเปิดเพลงต่อมาเดี๋ยวใครจะหน้ามาทักทายกันได้นะครับ เรื่องบอลมาคุ้มบอกว่าดีเจครับฝากเปิดคลิปไฮไลท์เชลซีเมื่อคืนวันเสาร์หน่อยครับเบาๆครับ5เม็ดคลิปสั้นไม่ยาวมากแต่ละลูกยิงสวยๆทั้งนั้นเลยฮะโดยเฉพาะลูกยิงฟรีคิกนาทีที่70ของจอแดนเฮเดอร์นะครับอดีตเฮดเดอร์สันสิอดีตกัปตันของลิเวอร์พูลด้วยอ๋อเหรอฮะนะฮะเมื่อคืนนี้เขาบอกว่านาทีแค่โดนยิงไปตั้งแต่นาทีแรกๆเลยใช่ไหมฮะมันไม่กี่นาทีเลยนะฮะเปิดมาปั๊บเจอเลยไม่ถึงนาทีไม่กี่วินาทีนะฮะลิเวอร์อ่ะแมนยูก็โดนไปนะฮะครับพี่ดงวงเลยสวัสดีครับเมื่อตอนกลางวันเห็นเปิดเพลงเร็วโทรมาทำไมของ DDC นึกถึงเพลงเขาเป็นใครนะคะของมะเหมียวอยากฟังนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังช่วงเพลงไวรอสักครู่กันละกันนะครับแล้วก็ป้าเบนบอกว่าขอเพลงฉันยังอยู่ของคณะขวัญใจด้วยครับพี่ดีเจอ่ะได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะมาเดี๋ยวมาต่อกับเพลงดีกว่าดูซิว่าวันนี้จะมีใครมาขิงกันไหมน้องหงจะมาหรือเปล่าหรือว่าอาจจะหลับไปแล้วก็ได้พี่อาจจะหลับไปแล้วก็ได้เออใครจะไปรู้นะฮะมาต่อกันดีกว่ามานะฮะนี่ฟ้าสีครามกับความเป็นจริงครับผมโบวินีนะฮะแล้วก็พี่ฮอตนะครับที่เขาโคเวอร์กันไว้นะครับแต่ที่วัดป่าน่าศรัทธามากครับพี่เจวัดในเมืองนี่ไม่โอเคนะแล้วแต่อีกทีหนึ่งไปว่าให้เขานะวัดในเมืองดีๆก็มีเหมือนกันนะฮะเรดบีดมะเหมี่ยวใช่เลยครับพี่โอ

แต่ที่วัดป่าน่าศรัทธามากครับพี่เจวัดในเมืองนี่ไม่โอเคนะแล้วแต่อีกทีนึงไปว่าให้เขานะวัดในเมืองดีๆก็มีเหมือนกันนะฮะเรดบีดมะเหมี่ยวใช่เลยครับพี่โอ

0: บวินีนะครับแล้วก็พี่ฮอตนะครับเพลงที่มีชื่อว่าฟ้าสีครามกับความเป็นจริงฟ้าสีความสีครามความเป็นจริงนะฮะมีคนฟังส่งคลิปมาว่าดีเจครับเปิดคลิปพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยทำไมหนุ่มกัญชัยเลยฮะขอฟังหน่อยสิน
1: ะแมนยูแพ้2-0 2-0นะวันก่อนลิเวอร์พูลแพ้3-0ยังไม่ล้อเลยนะยังนั่งเฉยๆนะอย่านะฮะอย่านะ
2: ค่ะ
1: นี่ก็ยังเฉยๆทำเป็นมองข้างไม่เป็นไรมันพี่ๆน้องๆกันตอนนี้มันน้ำท่วมอยู่ไม่อยากไปพูดเลยมาแล้วนะ
2: 2-0
1: อย่านะอย่าปากเก่งนะ
0: นี่ๆๆนี่นะอันนี้แปลกเนาะคนวงการบันเทิงบางคนเชียร์ไม่เหมือนกันนะบางคนเชียร์แมนยูบางคนเชียร์ลิเวอร์นะฮะแล้วแต่นะฮะมีคุณผู้ฟังบอกเอาไว้นะครับพี่ปั๊บเบนวอดีเจครับคืนนี้หงมาแน่ครับ2-0ครับสกอร์เลขนี้ใช่มั้ยฮะ2-0รอดูจะเป็นยังไงลองวิจารณาวิเคราะห์ดูสิครับว่าจะเป็นเลขไหนมันจะเป็นกี่แต้มนะกี่เม็ดอย่างงี้นะฮะนะครับน้องหงมามั้ยฮะสงสัยหลับพี่สงสัยหลับแน่ๆถ้ามานางมาละพูดถึงบอลคันนี้ดังพี่มาสงสัยหลับเพราะว่าอาจจะนอนเอาแรงก่อนเนี่ยเดี๋ยวรอรู้สักครู่หนึ่งประมาณสักไม่เกิน 4-5 ทุ่มครึ่งว่าจะมาเปล่านะฮะน่าจะนอนเอาแรงไปละก็ต้องตื่นมาตอนกลางคืนอยู่ เดี๋ยวของมาคุงสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเปิดให้นะครับเนาะเดี๋ยวจะตั้งเพลงในเซตแรกที่คุณผู้ฟังส่งมาเดี๋ยวเปิดให้ฟังก่อนเนาะเมื่อกี้เพลงฟ้าสีครามใช่ไหมแฟนแมนยูแบบพี่หนุ่มหายากครับมีแต่พวกปากเก่งอุ้ยต้องอุ้ยด้วยนะต้องอุ้ยถ้าเป็นหนุ่มกัญชัยต้องอุ้ยด้วยนะฮะไม่ได้เร็วขนาดนั้นครับ

0: หนึ่งเพลงนะครับไม่ได้เร็วขนาดนั้นครับหนึ่งเพลงฝากมาด้วยนะฮะพอเสกนั่นเองครับมันเลยทีเดียวนะฮะจัดไปจัดไปนะฮะเอาละครับจะเข้าสี่ทุ่มนะครับมีคนถามว่าดิจิครับฝากซาวเสียงหน่อยฮะซาวเสียงเด็กหงนะสิครับคืนนี้เยอะเปล่าอุ้ยคืนนี้เด็กหงเยอะนะฮะคืนนี้เด็กหงเยอะนะพี่ตุลระยองว่าดิจิครับฝากซาวเสียงเด็กหงนะฮะคืนนี้เด็กหงเยอะสงสัยได้ใจเมื่อคืนแมนยูไงมันอยู่แพ้ไปไงก็มาเยอะหน่อยช่วงนี้เด็กก็จะมีแค่2คนที่ออกตัวแรงๆหน่อยฮะต้นคงตันเนิร์นนะฮะ2คนนี้นะฮะโอ้โหออกตัวแรงพี่จุ่มนี่ก็มีบ้างฮาๆอยู่นะฮะเอาละมาทักทายกันช่วงนี้กันเลยกันนะฮะได้ข่าวอะไรอ่ะได้ข่าวว่าไม่ปลดละฮะวางไปจะปลดหรือไม่ปลดเขาว่ากันเนาะคอนเต้สนนะบอกว่าไงปลดไหมว่ากันไปมาต่อกับเพลงที่ฝากมาดีกว่ามาเราเคลียร์เพลงกันช่วงนี้นะฮะอันนี้ฝากไว้พอเสร็จเมื่อกี้มันต่อเลยไหมจะได้เข้ากับบรรยากาศอันนี้มันป่ะ
1: เธออยู่เฉยๆแต่ฉันไม่กล้าเปลี่ยนใจฉันมีรอยยิ้มอันตรายที่ได้มา
0: เวอร์ชันนี้ใช่ไหมมาคง

สงสัยน้องรอดนี่จะหลับจริงๆแล้วดูท่านะฮะน่าจะหลับเอาแรงนะฮะมีหนึ่งเพลงสนุกที่ฝากไว้นะครับอยากฟังเขาเป็นใครนะคะเดี๋ยวเพลงช้ามาเนาะเดี๋ยวจะเปิดคลิปฟุตบอลให้ฟังนะฮะมาอีลอนมดมาแล้วถ้าอีลอนมดด้วยนะฮะ

0: ไม่มีใครเห็นมัมเหมี่ยวอีกเลยนะฮะและหลวงพ่อวัดป่านะสรุปแล้วนี่หลวงพ่อวัดป่านี่ไม่ใช่ตาฟานเหรอฮะไม่ใช่ตาฟานเหรอเออขาเป็นใครนะคะนี่คือเพลงสนุกที่เปิดให้ฟังด้วยน่าจะคึกคักกันนะฮะมัมเหมี่ยวนี่ดังมากเลยนะน่าจะประมาณสัก2540กลางๆนะพี่โอเนาะยุค Red Beat ถ้าเป็นแดนซ์ต้อง Red Beat นะฮะมาพร้อมกับเพลงมายาฮีนะครับดากอสตาดินเต้สมัยนั้นนะครับมีอะไรอีกอ่ะหลายเพลงเลยนะฮะมีแฟนรายการคนหนึ่งชื่อว่าพี่เพชรเขาฟังช่วงกลางวันพี่เพชรนะพี่เพชรเนี่ยเมื่อก่อนเขาเป็นดีเจในผับนะจะบอกให้ฟังในผับที่เขาแดนซ์กันนะ เออนะฮะสมัยก่อนว่าจะมีแผ่นซีดีจะเปิดเพลงสนุกมากนะฮะพี่สดมาแล้วทายพี่สดนี่ล่ะดีเจวะครับช่วงนี้ช่วงพักตับครับดีเจก็ว่าทำไมพี่สดไม่ดื่มได้กี่วันแล้วเนี่ยฮะ2-3 วันแล้วฮะทำไมต้องพักตับด้วยอะไรฮะช่วงนี้ช่วงพักตับนะก็เลยไม่ได้ส่งแก้วติ้งต้องมาสุดแล้วหลวงพ่อวัดป่าเนี่ยไม่ใช่ตาทีใช่ไหมฮะเราก็เข้าใจว่าคนเดียวกันนะหลวงพ่อวัดป่าส่วนหลวงพ่อวัดป่าด้วยก็แล้วกันนะฮะใครกันนะหลวงพ่อวัดป่าเดี๋ยวมีเพลงช้าให้ฟังกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะเข้าเพลงช้านะครับมีคลิปฟุตบอลสั้นๆให้ฟังอันนี้ของเชลซีใช่ไหมฮะเปิดให้มาร์คคงก่อนเพราะผมว่าเมื่อกี้พูดถึงแมนยูลิเวอร์พูลไปแล้วมาร์คคงนี่เขาเป็นเชลซีก็ต้องเปิดให้เขาสักหน่อยนึงนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะฟังเสียงหน่อยฟังเสียงเขาว่าไงบ้างสำหรับบอลตัวนี้อ่ะตัวนี้นะฮะ
1: ของเชลซีตรงนี้ก่อนนะครับ
0: นี
1: ่โชพาเมอร์ล็อกมาครับพาเมอร์ขยับมาเฮนเดอร์สันยิงหนึ่งโอ้โห1-0ครับเนี่ย1-0นะครับเฮนโดของกระชอกมาเฮนเดอร์สันวางบอลมาเอาถึงมอร์แกนโรเจอร์จังหวะไว้ปั่นบอลโค้งฉลับโอ้โห2-0ครับ2นาทีครึ่งครับเฮนโดยิงไปติดเซฟนะครับหนึ่งจังหวะแล้วปั่นเชลซีเสียประตูทุกเกมเลยอาจจะว่าเนโต้จะโดนสไลด์แต่ไม่อยู่ครับเนโต้ให้มาตามน้ำ3-0ครับโอ้โหสไลด์เนี่ยยกขาหนีมาได้นะครับสุดท้ายก่อนจะจ่ายเลือดมาโชเปโตยิงทันทีผมคนหนึ่งไม่คนไม่ชอบกินผักนะไม่ชอบกินผักเดี๋ยวตรงนี้ก่อนมองลูกนี้ติดเซฟตามซ้ำได้ครับเอ้าโอ้โหสุดท้ายเชลซีก็ไม่ขาดเนี่ยครับตกมาที่ไกเซโต้นี่ทางซ้ายครับลากเข้าในครับเอชเวเดียเปิดมาชาเปโต้โห4-1ครับไหลให้เอชเวเดียก่อนจะเก็บจุดนะครับปั่นลูกกลับโอ้โห5-1ครับ5-1ครับเฮนเดอร์สันโอ้วันนี้เด่นมากครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันครับกลายเป็นว่าเฮนเดอร์สันวิ่งเข้ายิงปั่นเข้าไปเลยตรงเสาแรกครับพยายามพุ่งปัดนะเปโตวิชแต่ว่าปัดไม่ออกเพราะน้ำหนักทิศทางมันเป๊ะมากครับเฮนเดอร์สัน
0: นี่แน่ไหม5-1ใช่ไหมฮะ FC ใคร FC มันเนาะจะมีใครตัดมันลงอีกไหมมีนะฮะนะครับเขาเป็นใครนะคะเขาเป็นเด็กหงนะคะดีเจขอคิงเด็กพีหน่อยครับคืนนี้พี่ตุลยองนี่ฮะแหมขอคิงหน่อยนะดูซิว่าคืนนี้จะเป็นไงนะฮะพี่พี่เอ็มอรัญญวาสีบอกว่าเดี๋ยวรอฟังเพลงนะจ๊ะที่ฝากมานะฮะได้เลยนะฮะพักตับครับคืนนี้พี่สนพักตับจ้าตับนะฮะนะฮะมาเดี๋ยวเราฟังเพลงช้ากันต่อนะเรื่องบอลนะจบไปอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่หลายคนเชียร์เชลซีนี่เอฟซีในไทยก็ถือว่าเยอะเนาะแต่ไม่เยอะเท่าลิเวอร์พูลแมนยูนะที่เขาขิงกันมาตลอดเขาจะคอยมอนิเตอร์ตลอดนะลิเวอร์พูลและแมนยูนะฮะคืนนี้สมมติลิเวอร์พูลแข่งนะแมนยูก็จะนั่งหน้าจอนั่งจ้องหน้าจอละมันผลจะเป็นไงนะอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วแมนยูเตะปั๊บอ่ะลิเวอร์พูลก็จะนั่งดูเขาจะมอนิเตอร์กันตลอดเวลานะครับในบรรดาทีมลุ้นแชมป์เชลซีรอแชมป์นานสูงสุดถึง50ปีนะดีเจมาร์คคุงโตตอนเชลซีได้แชมป์แล้วอุ๊ยจริงเหรอครับเดี๋ยวขอรับสายได้ก่อนมารับสายได้ก่อนก่อนจะเปิดเพลงต่อนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นี่มาร์คคุงมีคนบอกว่าในบรรดาทีมที่ลุ้นแชมป์นะเชลซีรอนานถึง50ปีแต่มาร์คคุงโตมาในช่วงเชลซีได้แชมป์แล้วอะดูเรื่องไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งอ่ะแลดูวุ่นวายได้ยินที่พูดเมื่อกี้ไหม
2: ได้ยินครับผมได้ยินครับ
0: อยู่เนี่ยอยู่กันหลายคนก็พูดยากเนาะต้องไปหาที่เงียบๆคุยนะโทรศัพท์นะเอาว่าไงพูดมา
2: อะไรคร
0: ับ ว่าไงว่าจะว่าไงทักทายหน้าใหม่
2: ไม่เมื่อกี้มีคนพูดพูดพูดพ พูดผมว่าไงนะ
0: อ๋ออีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะไม่ทันฟังเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเนี่ยในบรรดาทีมที่ลุ้นแชมป์เนี่ยเชลซีเนี่ยนะฮะรอแชมป์นานที่สุดครับ50ปีมาร์คคุงเราเกิดช้าเกิดตอนที่เชลซีเขาได้แชมป์แล้ว
2: ใช่ครับผม
0: ใช่ใช่ไหมไม่มีปฏิเสธใช่ไหมฮะ
2: ไม่เถียงพอผมเริ่มดูบอลเริ่มดูบอลตั้งแต่ปีประมาณปี2006ดูก่อนนะ
0: 2006น่าจะประมาณปีอะไร4 5ปีเลย
2: ผมเกิด2000ปี43อ่ะ
0: ก็นับปี6ปีก็ประมาณเกือบปี51
2: ปี51ประมาณน
0: ั้นประมาณนั้นแหละก็มาช้าหน่อยมาช้าหน่อย
2: ช้านิดหน่อยแต่ก็เริ่มเชียร์มาตั้งแต่เด็กแล้ว
0: นะฮะ
2: นั่นแหละคือนัดความทรงจำคือนัดปี2008ที่ชิงกับแมนยู
0: อ๋อ
2: แล้วจอนรีบไปลื่นก็เลยเสียแชมป์ให้แมนยูเข้าไปส่วนนัดในความทรงจำอีกนัดนึงคือนัดต่อปี2012
0: ครับ
2: นัดที่ไปเจอเสือใต้ไบเยิร์นที่บ้านของเขาคือเสมอ1-1ในเวลาแล้วก็ไปชนะจุดโทษเขาได
0: ้แล้ว
2: ก็ได้อยู่เชียร์สมัยแรกนั้นมา
0: ก็เริ่มเชียร์มาตลอดไงเน
2: า
0: ะ
2: ก็เริ่มเชียร์มาตลอดจนมาได้อยู่เอลตัวที่2ตอนยุคของโทมัสทูเคิลประมาณปี2020มั้งช่วงยุคโควิด
0: อ๋อโอเคยุคนั้นนะก็เลยติดตามนะฮะ
2: ก็ไปมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็ติดตามอยู่ตลอดข่าวสารกีฬาน
0: ะฮะเชลซีทีมแรกที่ได้แชมป์สโมสรโลกทีมแรกและได้แชมป์ครบทุกถ้วยในโลกปีนี้นะมีคนบอกไว้
2: ใช่ครับได้ครบทุกถ้วย
0: นะยุคเสี่ยหมีเจริญรุ่งเรืองมากเชลซีบอก
2: ก็ตั้งแต่เสี่ยหมีโดนความบาดไปก็นี่แหละตั้งแต่ทอนบุรีเข้ามาก็ตั้งแต่ทอดบุรีเข้ามาคือเข้ามาได้แม่เลยคือฟ้านหาซื้อแต่ตัวระลุงคือมาเก็บไว้ในมาเก็บไว้ในส่วนฝึกซ้อมอ่ะคือใครดีก็คัดเข้าใครไม่ดีคัดออกอะไรมันเนี่ยครับเป็นประมาณนั้นแต่พอเขาเริ่มเห็นมันเริ่มไม่ดีนะพอซื้อแต่ตัวเยาวชนมาปั้นคือลองเปลี่ยนแนวดีกว่าลองเปลี่ยนแนวเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนเป็นแบบว่าเปลี่ยนจากเฮดโค้ชที่เมื่อก่อนคือระบบเฮดโค้ชนี่คือมันแบบว่าคือจะซื้อนักเตะก็ต่างจะซื้อนักเตะอะไรมันต้องตามบอร์ดบริหารแต่ถ้าแบบเหมือนชาบีลองโซที่เพิ่งแต่งตั้งอ่ะคือแต่งตั้งเป็นแบบผู้จัดการทีมเลยคือมีอำนาจตัดสินใจเลยว่าจะซื้อนักเตะตัวไหนได้อะไรประมาณนี้ครับ
0: อ๋อเข้าใจละ
2: ก็เลยแบบว่าเฮดโค้ชกับเมเนเจอร์เนี่ยคือมันต่างคนที่ปรับตัดสินใจไม่เหมือนกัน
0: ใช่ก็เลยชื่นชอบเน
2: า
0: ะ
2: อะไรครับผมแต่วันนี้ผมเล่นเตะเร็วนะเจอ5:45ก็เตะแล้ว
0: อ๋อเขาเตะอ๋อเกิดก่อนเที่ยงคืนเหรอฮะแล้วคิดว่าผลจะเป็นยังไงวิจารณ์ไหม
2: ผลมันก็น่าจะไปทางฝั่งหงนะเพราะว่าทุกคอมพิวเตอร์เขาทำลายไว้80%แหละ
0: เพราะว่า
2: เจอทีมจากโถ4คือทีม LAK แล้งจากลีกออสเตรียสักอย่างนี่แหละเป็นทีมลีกต่างประเทศรองเลยก็น่าจะผมเดาไม่น่าจะต่ำกว่า3เม็ดนะ
0: ไม่ต่ำกว่า3เม็ดเลยทีเดียว
2: เต็มที่ครับเพราะว่าเกมแรกของแมนยูก็ไปเจอโถ4นะก็จากลีกอัสเซอร์ไบจาน
0: อ
2: ่ะก็ยิงไป4-0แล้วเด็กขี่เขาก็แซวกันในพวกโซเชียลคือไปเจอเทมโถ4เนี่ยคือถ้ายิงไม่ต่ำกว่า4ไม่ได้ผมตีเกมหมดนะ
0: ตีเกมนะ
2: ตีเกมนะต้องสี่ไปตอนนั้นนะครับคืนนี
0: ้รอดูเนาะจะเป็นยังไงเนาะ
2: ส่วนผมไม่ได้ไปรอไปปีหน้าร
0: อปีหน้านะจ๊ะ
2: โอเคครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับวิจารณ์บอลขอบคุณครับ
2: คร
0: ับต้องให้กูรูนะฮะกูรูนี่แปลว่าอย่างกูรูใช่ไหมฮะกูรูนะฮะมาร์คคงก็อาจจะพูดแบบติดอ่างนิดนึงนะฮะอย่าว่ากันนะฮะพี่เอ็มบอกว่าดีใจครับแชมป์สโมสรโลกทีมแรกด้วยจ่าเชลซีนะฮะ เชลซีทีมแรกที่ได้แชมป์สโมสรโลกทีมแรกเลยได้แชมป์ครบทุกถ้วยในโลกใบนี้นะฮะยุคเสี่ยหมีรุ่งเรืองมากพี่ว่าบอกว่า ว่าไงนะพี่ใช่ครับยุคจอห์นเทอร์รี่นี่ลื่นมากเลยนะฮะไม่งั้นแมนยูได้แชมป์เปี้ยนลีกแค่2สมัยนะฮะมาเอาตำนานของหงแดงไปแล้วนะฮะก็อะไรอ่ะก็ตำนานกัปตันหมีก็ตำนานกัปตันต้นทีมทั้ง2คนเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็ส่งข้อความเข้ามานะก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องบอลนี่มันต้องคนที่เป็นกูรูนะแล้วจะมาวิพากษ์วิจารณ์ให้ DJ อาจจะไม่ใช่กูรูนะก็เลยไม่สามารถสรุปให้ได้นะฮะเนี่ยต้องให้กูรูมาวิเคราะห์ให้วิเคราะห์ให้นะฮะแล้วก็ฟังนะฮะว่าคิดว่าคืนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคืนนี้จะเป็นยังไงผลจะเป็นยังไงมาคุมว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายว่าก็มาทางเนี้ยทางหงนี่แหละนะฮะนะครับรอติดตามอีกสักครู่น่าจะได้ติดตามกันน้องหงร้อนน่าจะหลับไปแล้วน่าจะหลับเอาแรงนะรอให้บอลเตะนะครับเนาะนะครับมีคนแซวว่าดีเจครับถ้าเป็นแมนยูน่าจะต้องรออีกสัก60ปีจะได้แชมป์นะฮะนานไปนะพี่นะรอจนเหี่ยวเลยนะ60นะรอจนเหี่ยวเลยนะแหมนะฮะเอามาฟังเพลงต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวให้ฟังอันนี้ดีกว่านี่นะครับให้ฟังอันนี้ดีกว่ามุมเดิมเสียงระบบในเวอร์ชันผู้หญิงนะครับฉันยังอยู่คณะขันจะขวัญใจนะครับหัวใจลัดฟ้าของพี่มอสกอกี้เพราะฉันเจ็บครับแล้วก็ทะเลสีดำที่ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอฟังกันนะฮะวันนี้พี่เอ็มอรัญญาวาสีมีเรื่องหลอนให้ฟังไหมฮะจะส่งไหมดีเจวินไหมหรือจะให้ดีเจหาเองจะแนะนำเรื่องราวอะไรให้เล่าไหมคืนนี้

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ามุมเดิมเสียงระบบในเวอร์ชัน AI ผู้หญิงร้องนะครับเพราะทีเดียวนะสำหรับเพลงนี้ฝากมานะครับเมื่อกี้เราพูดถึงบอลลีกใช่ไหมครับมีข่าวหนึ่งออกมาพี่โอ๋คุณฟังฮะเขาบอกว่าปีนี้ปีนี้ปีอะไรปี2026ใช่ไหมฮะเขาบอกว่าฟุตบอลโลกปี2034นะฮะโอ้นี่พูดล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะฮะที่จะจัดที่ซาอุดิอาระเบียนะครับนะฟีฟ่าเจอปัญหาหนักครับนะอาจจะเลื่อนไปเพราะอะไรนะฮะล่าสุดนะครับมีรายงานข่าวจากสื่อข่าวต่างประเทศว่าที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นเมืองแขกเมืองทะเลทรายนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพนั้นนะครับมีโอกาสถูกขยับออกไปนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาที่อากาศร้อนหนักมากเลยโอ้รวมถึงความซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องของเดือนรอมฎอนเอ้าพี่โอ้ครับรอมฎอนนะฮะห้ามกินหมูนะฮะถือศีลอดนะของอิสลามนะฮะการจัดฟุตบอลโลกในช่วงของเวลาปกติจะจัดขึ้นในช่วงของประมาณมิถุนายนถึงกรกฎาคมที่ซาอุดิอาระเบียอาจเป็นไปได้ว่าช่วงนั้นนะเป็นหน้าร้อนที่ร้อนสูงมากอุณหภูมิอาจทะลุ45 องศาอาจทะลุเกือบ50 องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ไม่เหมาะเลยในการแข่งขันฟุตบอลเราจะทีมจากประเทศที่เป็นอากาศหนาวนะจึงอาจจะต้องเลื่อนไปจนกว่าอากาศจะดีขึ้นนะฮะนะฮะจริงๆแล้วฟีฟ่าเคยขยับช่วงเวลามาแล้วตอนฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์เมืองร้อนนะฮะซึ่งจัดในช่วงของพฤศจิกาถึงธันวาแทนในช่วงนั้นนะฮะแต่ว่าช่วงเวลาดังกล่าวในปี2034จะตรงกับช่วงเดือนรอมฎอนอีกแล้วเนื่องจากว่าอากาศร้อนอีกนะไม่พอนะฮะเจอถือศีลอดของอิสลามอีกนะฮะห้ามขายหมูจึงเป็นเหตุให้การแข่งขันอาจต้องเลื่อนไปปี2035เลยซึ่งเกินกรอบระยะเวลา4ปีนะครั้งแรกเลยที่มีการเลื่อนไกลขนาดนั้นนะเป็นครั้งแรกนะปัญหาเยอะเนาะอิสลามเนาะเขาแล้วก็เลยนะฮะเขาแล้วก็เข้ากล่องบอกว่าเข้ากล่องมีหมูไม่กินนะฮะลำไยมากเลยนะฮะน้ำท่วมเขาแล้วบอกว่าเข้ากล่องมีหมูกระเทียมไม่กินปฏิเสธเข้ากล่องนะฮะพอเขาทำไข่ดาวมาให้เขาทำไก่มูนิมไก่กระเทียมมาให้ไม่กินอีกบอกว่ากลัวว่าจะเป็นกระทะเดียวกับหมูจะเป็นกระทะเดียวกันอีกอะไรอย่างเงี้ยนะลำไย นี่ก็จะจัดฟุตบอลก็ยังแบบว่ารอมฎอนอีกถือศีลอดอีกนะฮะ นะครับหมูเป็นเหตุพี่บอกว่าหมูเป็นเหตุนะฮะ หมูเป็นหมูพี่ไม่ใช่หมูเป็นเหตุถ้าเหตุคือเห็ดนะฮะหมูคือหมูนะเห็ดก็คือเห็ดนะฮะเห็ดก็คือเห็ดที่เป็นดอกๆนะฮะนะฮะว่ากันไปนะฮะแหมมาลาลาลาลาลาหนึ่งเพลงจากคณะขวัญใจนะครับสรุปพายุได้ทั่วหรือยังยังไม่ได้นี่ใช่ไหมเดี๋ยวมาดูข่าวอัปเดตเรื่องลูกชายของชมพู่อริยาเอฮาเกตหน่อยว่าอย่างไรบ้างนะครับนะฮะสวัสดีแง่ทรายได้รายการครับขอหนึ่งเพลงแง่ทรายพี่บิ๊กแง่ทรายทักทายเข้ามานะครับ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าฉันยังอยู่ครับของคณะขวัญใจนะฮะฉันยังอยู่แต่น้องหงร่อนอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้นะฮะอาจจะโดนรวบไปเลยนะฮะหงร่อน888นะฮะพี่โอว่าเอ๊ะหายไปไหนนะสงสัยโดนรวบไปแล้วแน่เลยหงร่อนนะเป็นไปได้พี่อาจจะโดนรวบไปแล้วนะฮะพี่โอว่ามหาเจมส์นี่อาจจะโดนรวบไปแล้วก็ได้เหมือนกันนะฮะมหาเจมส์888แล้วฮะอ่ะว่ากันไปกันละกันนะฮะพี่บอกว่าเดี๋ยวนี้นะคนที่ทำเว็บไซต์พวกพนันออนไลน์ดีเจเงินดีมากๆเลยแต่ก็โดนรวบไวนะเงินดีนะฮะแต่โดนรวบไวนะจะบอกให้ฟังโดนรวบทีนึงก็จบจือเลยจะบอกให้นะครับนะพี่ตูนบอกว่าดีเจครับคืนนี้คืนนี้จะรอดูผลนะครับหงแดงนะจะปีกหงแดงนะครับจะปีกหักหรือเปล่านะครับถ้าปีกหักก็เป็นแค่ผลของการเล่นกับลูกบอลกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะผมดูหลายวันแล้วนะฮะเดี๋ยวรอติดตามคืนนี้ว่าจะเป็นยังไงนะพี่ตูนนะพี่ตูนก็ FC ลิเวอร์พูลเหมือนกันนะฮะรอดูผลนะแต่ว่าไม่ได้ออกตัวแรงนะไม่ได้ออกตัวแรงนะฮะลิเวอร์พูลเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้ออกตัวแรงไม่ได้แบบไม่ได้อะไรมากมายนะครับอ่ะเดี๋ยวรอติดตามผลกันละกันนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนมีอะไรอีกเพิ่มเติมไม่เอ่ยนะฮะเรื่องของน้องพายุนะครับที่เมื่อกี้มาคงถามมาสรุปแล้วตอนนี้คือล่าสุดอัปเดตมาคือเดี๋ยวจะไปตามข่าวนะฮะอย่างหลังจากที่เป็นประเด็นกันลูกชายของชมพู่อารยานะครับลงประกวดลงแข่งขันนะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะจูเนียร์คาร์ดนะครับแชมเปี้ยนชิพ2026นะเป็นงานของ True Vision ของ True แล้วก็ Toyota จัดขึ้นนะครับที่สนามนะครับที่ไหนที่พัทยาป่ะฮะที่ชลบุรีเนาะนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากแข่งขันเสร็จแล้วน้องพายุลูกชายของชมพู่เข้าที่เส้นชัยอันดับ1แต่ว่าไม่ได้รับถ้วยไม่ได้ขึ้นรับถ้วยนะเพราะว่าก็มีการประท้วงของไฮโซปอบอกว่าลูกชายผมเนี่ยลูกชายฉันก็เข้าอันดับที่2แต่ว่าเครื่องยนต์ของลูกชมพู่เนี่ยของพายุเนี่ยไม่ถูกต้องนะฮะก็มีการเช็คก็โอ้ไม่ก็แปลกเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่ถูกจริงๆเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่ตรงไปตามสเปคเขาเอาปีก่อนปี2014มาใส่ซึ่งปีนี้มันเป็นปี2026ใช่ไหมครับล่าสุดนี้นะฮะทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกหนังสือมาตัวนี้ก็เลยบอกว่ากำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารอยู่นะครับทางสมาคมนะฮะราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยนะฮะสมาคมกีฬาก็กำลังมีการตรวจสอบเครื่องยนต์เดี๋ยวถ้ามีผลแล้วจะได้ประกาศออกมาให้ทราบอีกทีตอนนี้งดแชร์ข่าวที่ไม่ถูกต้องเขาบอกว่าเดี๋ยวสมาคมจะประชุมกันแล้วก็จะประกาศนะครับว่ายังไงสรุปก็คือเครื่องยนต์ของลูกชายชมพู่เนี่ยเขาเอาเครื่องยนต์อีกรุ่นหนึ่งมาใส่ในขณะที่คนอื่น20คนเนี่ยเขาใส่เครื่องยนต์ของปีปัจจุบันนะครับก็เลยถูกต้องตามหลักการไงแต่มีไฮโซปอร์เนี่ยเขาออกมาฟาดไงเขาเป็นคนแฝงอยู่แล้วไงออกมาฟาดอะไรเงี้ยก็เลยเรียบร้อยเลยนะฮะเดี๋ยวเราติดตามว่าจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้นะจ๊ะเอาละครับเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อมาฟังเพลงกันไปเพราะฉันเจ็บของกอกี้ครับทะเลสีดำด้วยหัวใจลัดฟ้าของมอสเดี๋ยวเราฟังนะครับเป็นเพลงไวเนาะความคิดถึงนี้เต็มไปด้วยน้ำตาครับโชเล่

0: นี่คือเพลงที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะเพลงที่มีชื่อว่าเพราะฉันเจ็บนะฮะกอกี้กอกี้นะฮะนี่ส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยละกันนะฮะ
1: คำที่เธอนั้นลวงหลอก
0: แล้วครับเดี๋ยวให้ฟังลุลาทะเลสีดำนะที่ฝากไว้ด้วยกันนะฮะทะเลสีดำทำให้ฉันกลัวนะนะครับเนาะพี่โอ๋นี่ใช่ครับเรื่องน้องพายุเนี่ยนะก็เหมือนวงการฟุตบอลประเทศอังกฤษนะฮะเจอตอนนี้เลยเขามีกฎให้คุณว่าซื้อได้แค่นี้แต่คุณไปตกแต่งบัญชีให้ซื้อนักเตะได้เยอะกว่านี้เห็นไหมนะก็เป็นการเอาเปรียบคนอื่นทำให้ทีมของคุณได้แชมป์เพราะว่ามีนักเตะระดับโลกอ๋อคือเปลี่ยนกฎหมายแก้กฎหมายนะฮะแก้กฎกติกาต่างๆนะคนมันต้องอะไรมันต้องแบบว่าหัวใสเนาะมันต้องหัวใสนะยูเซอร์คิกนะครับทะเลสีดำทำให้ฉันกลัวนะครับมาเลย

ะเลสีดำทำให้ฉันกลัวนะครับเพลงนี้จากลุลาด้วยนะฮะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันครับเพลงจากพี่บอสครับชื่อเพลงว่าหัวใจลัดฟ้าครับมาแล้วเคลียร์เพลงกันนะฮะฟังเพลงฟังข่าวกันไป

แหมต้องบอกว่าเพลงในตำนานจริงๆเพลงนี้นะฮะบายบายท้องฟ้าบายบายสายลมดังมากนะสมัยก่อนดังนะถูกใจพี่วินเบนซินบอกว่าดีเจครับนึกถึงถ้ามีมอต้องมีทาทาด้วยสิอาจได้สิทาทาสักเพลงไหมเรามาย้อนไปกับยุค90กันสักเพลงดีกว่าในช่วงนี้สัก2เพลง3เพลงนะ

ตำนานเลยเพลงนี้ตำนานนานเลยทีเดียวนะฮะถูกใจพี่เลิฟถูกใจหลายๆคนถูกใจพี่วินเบนซินด้วยนะครับพี่เลิฟวันนี้เจอครับฟังพี่เลิฟนึกถึงสมัยอยู่ประถมเลยนั่งงานกีฬาสี่หมู่บ้านใส่ถุงมือขาวๆแล้วก็ตีกองต๊อกแตกต๊อกแตกต๊อกแตกนะฮะนึกภาพออกเลยพี่เลิฟนึกภาพออกเลยนะฮะอย่างพวกแรปเตอร์ทั้งหลายโดยที่เขาร้องลื่นมากๆเลยนะฮะพี่เลิฟบอกว่านึกถึงตอนสมัยประถมป.4ฮะจำได้เลยนะครับไปเต้นบนเวทีเต้นแรปๆเลยพี่เลิฟลงทุนเต้นเลยทีเดียวสมัยนั้นนะฮะเพลงนี้ออกมาปี38มาคุงมาคุงยังไม่เกิดเลยนะฮะปี38มาคุง38 238มาคุงยังไม่ตายชาติที่แล้วเลยนะฮะถูกใจพี่ตูนบอกว่าดีใจครับเพลงที่วินเปิดเพลงนี้อยู่ที่เพียงเพื่อนของทาทาละมอนเป็นเพลงช้านี่พี่วินเจ้าขอเปิดเพลงไวก่อนนะขอเปิดเพลงไวก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดเพลงช้ากันนะจ๊ะพี่วินบอกว่าดีใจครับหาคนคอเดียวกันยากนะฮะฝากทักทายพี่เลิฟด้วยกันนะฮะขอเพลงยุค90สัก 2-3 เพลงแล้วกันแสดงว่าพี่เลิฟพี่วินดีเซลน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันนะเคยเต้นสมัยก่อนเคยสนุกสมัยก่อนใช่ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นยุคนั้นเลยนะครับต้องเพลงนี้แล้วล่ะต้องเพลงนี้แล้วล่ะนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงไว้ให้เต้นกันสัก 2-3 เพลงดีกว่าจะได้คึกคักกันนะครับ

ยกพลขึ้นบกนะเพลงนั้นในตำนานเลยโปเต้เนาะโปเต้วันนึกถึงสมัยหัวยังไม่ล้านเลยครับดีเจสมัยนั้นนะฮะพี่เล็กว่าดีเจครับทำไมวงแก๊งโพลนี่ไม่ดังนะฮะน่าจะเป็นเพราะว่าไม่ได้โปรโมทนะฮะมีคุณผู้ฟังให้ข้อมูลมาพี่โอบอกว่าดีเจครับจริงๆแล้วเนี่ยเฮียฮอเนี่ยเขาวางแผนว่าจะให้ JR นะอยู่กับปราโมทนะฮะปราโมทเลยไปออกเดี่ยวเลยปราโมทแสงสอนใช่ไหมจะปราโมทวิเลปนะนะนะครับแต่เฮียเห็นว่าสนิทกับ JR นะครับวอย JR ก็เลยกลายเป็น JR วอยเหมือนกับวางแผนผิดพลาดแล้วก็ไม่ได้โปรโมทแก๊งโฟเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยดังเท่าไหร่ไม่ค่อยดังเท่ามิชชั่นโฟไม่ดังเท่าThe Next อะไรอย่างเงี้ยยุคนั้นนะฮะ JR วอยเขาก็เลยไปโฟกัสที่ JR วอยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรับฟินแลนซี่อะไรแทนนะส่วนใหญ่นะครับเนาะทุกคนผ่านคุณครูแหม่มพัชรธิดาหมดเลยแม้กระทั่ง D2B ก็ผ่านแหม่มพัชรธิดาเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือเป็นประวัติพี่โอเนี่ยเขาจะมีข้อมูลเพลงของยุคเก่านะว่าใครฟีเจอริ่งกับใครนะเพลงนี้ออกมาปี40พี่เลิฟบอกเอาไว้ปี40นะครับนะฮะแก๊งโฟตอนที่มาร์คคงยังไม่เกิดนะครับเพลงที่เปิดมาแล้วเพลงนี้มาร์คคงยังไม่ตายอย่างชาติที่แล้วสักเพลงเลยนะฮะชาติที่แล้วยังเป็นคนอยู่เกือบจะตายแล้วอีกไม่กี่ปีจะตายแล้วนะฮะตาทีก็ยังไม่ตายตาทีเกิดปี37ใช่ป่ะตาทีเกิดปี37นะก็ยังเกิดก่อนมานิดนึงนะฮะตะกี้เกิดปี39เนาะยกพลขึ้นบกครับโปเต้ครับโปเต้ทักทายโปเต้บอกว่ากำลังตื่นพอดีเลยโปเต้ป่าเว้นวันนี้เจ๊ครับได้เวลาแล้วครับมันลุ้นกันครับเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวบอลจะแข่งแล้วนะสักครู่หนึ่งนะ

นี่คือเพลงไวรัสไวร้ายนะครับเพลงที่ออกมาปี41นะฮะ28ปีมาแล้วครับดีเจเพลงนี้นานมากๆเลยนะฮะเพลงจากชาติที่แล้วนะฮะของมาคุงนะฮะมาคุงครับตอนเพลงไวรัสไวร้ายดังเมื่อก่อนมาคุงทำอะไรอยู่ชาติที่แล้วเป็นอะไรครับเกิดเป็นอะไรฮะชาติที่แล้วมาคุงเกิดเป็นงูเหรอฮะโอ้เกิดเป็นงูนะฮะโชคดีชาตินี้เกิดเป็นคนนะฮะแง่ทรายว่าขอตัวนอนก่อนนะครับง่วงมากแง่ทรายรีบหลับอีกละวันหลังมาเปิดเพลงให้นะฮะช่วงนี้เลี้ยงลูกง่วงบ่อยหลับบ่อยมากนะฮะพี่ตูนวันนี้เจ๊ครับผมขอเป็นเพื่อนได้ไหมฮะถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรได้สิมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะฮะเราย้อนไปไกลกลับไปในยุค90กันสักหน่อยแล้วกันช่วงนี้นะฮะสัก 2-3 เพลงกำลังสนุกสนานกันเลยไวรัสไวร้ายไวรัสไวร้ายว่ากันไปนะจ๊ะมีคุณผู้ฟังขอเพลงยุค90กันเข้ามาอีก 2-3 เพลงเดี๋ยวเปิดให้กันละกันนะครับนะโปเต้ว่าชาติแล้วผมเกิดเป็นไก่ครับดีเจอ๋อเกิดเป็นไก่เหรอฮะไก่ป่าหลวงพ่อป่ะไก่ที่วัดป่าหลวงพ่อป่ะฮะพ่อวัดป่าชาติที่แล้วนะเกิดเป็นต้นมะเขือนะฮะ

ือเคลื่อนยานกันนะครับนี่คือ UFO นะครับของ Ralph Finanzi ดังมากยุคนั้นมาคุงก่อนที่มาคุงจะเกิดนะฮะปี41มาคุงปี41มาคุงเกิดปี43ใช่ป่ะปี43ในรุ่นเดียวกับน้องชายพี่เลิฟนี่ใช่ป่ะน้องชายพี่เลิฟนะเกิดปีเดียวกันเลยนนทวัฒน์นะฮะเกิดปี43เหมือนกันปี2000นะจ๊ะอ้าวพี่เลิฟแสดงว่าตอนนั้นนนทวัฒน์ก็ยังไม่มีใช่มั้ยใช่มั้ยนนทวัฒน์ก็ยังไม่เกิดเนาะนะฮะพี่ดองวันนี้จะครับ Ralph Finanzi เนี่ยต้องเพลงในใจร้ายเดี๋ยวว่างๆจะเปิดให้พี่ว่างๆจะเปิดให้เอาวันละเพลงก่อนต้องบอกว่ากระแสดังมากเลยเพลงนี้นะฮะยุคนั้นน่ะมาคงรู้มั้ยว่าตอนนั้นปี41 42แล้วเพลงที่ดังมากแล้วก็พวกพวงกุญแจนะฮะหรือว่าพวกภาพตุ๊กตาต่างเป็นรูปมนุษย์ต่างดาวหมดเลยคือตอนนั้นน่ะกระแสมนุษย์ต่างดาวมาแรงมากเขามีข่าวว่ามนุษย์ต่างดาว UFO นะเคยลงมาจอดในประเทศไทยบ้างนะเคยแบบก็เป็นข่าวลืองี้นะฮะเขาเคยมีมันมีคลิปรายการด้วยนะที่เขาถ่ายที่ไหนนะท้องสนามหลวงมั้งที่เขานัดไปเจอกันนะฮะเหมือนว่ากลุ่มคนที่เขาเชื่อเรื่อง UFO เนี่ยเขาเป็นรวมตัวกันที่ท้องสนามหลวงนะครับแล้วก็เหมือนกับมาแบบอธิษฐานให้บินมาหาเงี้ยแล้วตอนนั้นทีวีทุกช่องสมัยก่อนมีไม่มีออนไลน์นะทีวีทุกช่องก็ไปถ่ายนะออกช่อง7ด้วยแล้วก็มีเหมือนจะมีคลิปรายการของช่อง7เนี่ยเขาไปถ่ายแล้วปรากฏว่าเห็นเป็นเหมือนกับเหมือนยามนุษย์ต่างดาวอะไรไม่รู้ไกลๆอ่ะเข้ามาในจอทีวีด้วยนะฮะเราไปดูคลิปเก่าใน YouTube มีอยู่บอกว่า UFOสนามหลวงอะไรอย่างเนี้ยช่อง7เนี่ยมันจะขึ้นมาเลยมันจะเป็นคลิปเก่าที่เขาถ่ายตั้งแต่ปี41 42ยุคนั้นนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นกระแส UFO ที่มาแรงในยุคนั้นใช่ไหมครับพี่โอรอดูลิเวอร์พูลครับมาแล้วอันนี้ว่ารอดู UFO ว่ารอดู UFO นะฮะเขาเล่นเพลงแดนซ์เพลงมาอีกสัก 2-3 เพลงมากำลังมาเลยมิ้นที่วัดดีเจครับจองสนามหลวงต้นมะขาม1ต้นนะฮะ

คลับยุค90นั่นเนี่ยนะฮะมีคนได้ยินบอกว่าอูแต่เดาอูแต่เดาครับพี่เดาครับไม่ใช่เดาฮะลิฟออยครับลิฟออยอันนี้ปี45นะครับอันนี้มักคุงเกิดละเกิดได้2ขวบนะฮะมักคุงกำลังหัดเดินต่อแต่อยู่นะฮะนะลิฟออยถือว่าเป็นนักร้องเจนซีในสมัยนั้นของ RS เลยดังมากเลยนะฮะยุคนั้นดังมากๆเลยดังจริงๆดังเวอร์นะฮะเขาแข่งกันระหว่าง RS Grammy นะฮะอีกสักเพลงไหมนะฮะวันนี้เปิดผับเพลงกันนะฮะเดี๋ยวเราจะไล่มาเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยลดจังหวะให้เบาลงนะฮะใครจำเพลงนี้ได้บ้าง

ากมีอีกไหมมีอีกไหมอีกคนหนึ่งไหมเพลงนี้ออกมาปี43นะครับสนุกมากเลยถูกใจพี่วินเบนซินถูกใจพี่ตูนระยองแม่ยอมได้แก่วันเราเปิดผับยุค90นะฮะชื่อเพลงว่ามีอีกไหมพี่อยากมีอีกไหมของวิตามิน A นะฮะแม่ดีเจเพลินเลยแหละรู้สึกว่าเปิดเพลงไวและเพลินอีกสักเพลง2เพลงได้ไหมเที่ยงคืนพอดีเที่ยงคืน3นาทีหลายคนรอดูบอลคืนนี้อยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่อ้าวนะฮะมาถึงศิลปินเบอร์1ของ RS กันดีกว่านี่เลยนี่เลยจะได้มักคงเกิดไม่ทันอ่ะเกิดทันแต่ว่าไม่ทันรู้เรื่องนะยังเป็นเด็กน้อยอยู่

โอ้โหต้องบอกเป็นบอยแบนด์ที่ดังมากสมัยก่อนนี่นะฮะเขาจะชอบทำอัลบั้มออกมาให้มา 3-4 คนอย่างที่ดูบีนี่ก็จะมี3คนใช่ไหมฮะแดนบิ๊กบีมสมัยนั้นดังมากเลยนะฮะเพลงที่ออกมาประมาณปี44นะฮะ44นะครับซ่าสั่นๆช่วงนั้นดังมากเลยนะพี่เลิฟRS เนี่ยเขาจะทำศิลปินบอยแบนด์ออกมาหรือว่าดูโอถ้าดูโอก็ดิฟออยอย่างเงี้ยดิฟออยใช่ไหมฮะหรือว่าแก๊งโฟอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นฝั่งแกรมมี่ก็จะมี2002ราตรีอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมาเป็นกลุ่มกันสมัยก่อนศิลปินสมัยก่อนนะยุค9ยุค2000ก็จะมาเป็นกลุ่มกันนะฮะ Dragon Five อะไรเงี้ยนะฮะใช่ไหม The Next The Adventure อย่างเงี้ยนะครับนะแม้กระทั่งแกรมมี่ยังทำเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแกรมมี่นี่จะไม่ค่อยทำเพลงสนุกเท่าไหร่จะสามารถจะเป็นเพลงแนวสไตล์ผู้ใหญ่หน่อยนะครับสไตล์ผู้ใหญ่นะแต่ว่าเขาก็มีเหมือนกันอย่างที่บอกไป2002ลาตีฮูลาฮูล่านะฮะออกมาเหมือนกันครับเอามาแข่งกับ RS เอามาแข่งกัน RS นี่เปรียบเสมือน Gen Z ในปัจจุบันเปรียบเสมือน Gen Z Gen Z ปัจจุบันที่ร้องเพลงแบ๊วๆใสๆแอบๆนี่นะฮะว่ากันไปนะฮะมีพี่โอ้บอกว่าดีเจครับเคยไปดูคอนเสิร์ตนุกสุธิดานะครับแล้วก็ JR Voy โอ้โหเคยไปดูคอนเสิร์ตนุกสุธิดา JR Voy นะครับที่ MCC Hall The Ball บางกะปิสมัยนั้นบัตร300บาทน่าจะประมาณ240กันต้นๆเนี่ยน่าจะประมาณเนี้ยนะฮะบัตรราคา300ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะฮะบัตรราคาหลักพันขึ้นหมดเลย3 4 5 6,000 9,000 ก็มีนะฮะแล้วแต่ศิลปินแล้วก็บัตรหน้าบัตรหลังอยู่ที่ไกลที่ใกล้กันนะฮะเนาะชาบูเนาะแม่วันนี้เราเปิดเพลงย้อนวัยอีกสักเพลงไหมเราจะกลับเข้าสู่เพลงช้าแล้วก็เดี๋ยวจะรู้มีเรื่องหลอนให้ฟังนะฮะมาฟังเพลงที่สมัยมิ้นชาบูยังผอมนะฮะเพลงนี้ออกมา2551ครับปี51นะฮะตอนนั้นนี่มิ้นชาบูที่ทำผมทรงเฟฟางแก้วนะฮะจะพยายามแอปตัวเองว่าเป็นเป็นฟางเป็นแก้วนะฮะตอนนั้นน้ำหนักยังน้อยอยู่ไงขายังไม่เบียดนะฮะ

มรักคุณนะครับเพลงนี้เพลงดังในตำนานนะครับเฟย์ฟังแก้วพี่ออกมาปี51นะฮะนะครับย้อนบรรยากาศกลับไปถอยมาเป็นเพลงใหม่นะฮะก็ไม่ใหม่นะ51นี่กี่ปีแล้ววะ61โอ้เกือบ20ปีแล้วเหรอฮะทำไมไวจังเลยพี่เลิฟเหมือนแบบเพิ่งไม่นานเองนี่เนาะเหมือนเพิ่งไม่นานเองเนี่ยนะฮะอะไรก็นี่คือเซตเพลงไวนะครับที่ไปฟัง RS นั้นเลยเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแล้วฮะช่วงนี้เดี๋ยวมาลดจังหวะเพลงให้เบาลงเดี๋ยวสักครู่จะมีเรื่องหลอนให้ฟังนะฮะเดี๋ยวลดจังหวะให้เบาลงเมื่อกี้เราเต้นกันเพลินทีเดียวนะฮะน้องชาบูโม่เนาะน้องซาตานเนาะซาตานก็มาสะดึกทีเดียวนะฮะฟอฟอกอฮะเฟย์ฟังแก้ว FFK เมื่อก่อนนี่มีบะหมี่ FF ด้วยนะพี่โอ้จำได้ไหมฮะบะหมี่ FF นะโฟมีบะหมี่ของพวกเรานะฮะนะครับใครจะดูบอลไปด้วยก็ติดตามก็แล้วกันตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดอยู่แล้วนะครับนะสำหรับในส่วนของฟุตบอลที่กำลังแข่งขันกันณเวลานี้นะฮะลองเสิร์ชหาดูได้ลิงก์เถื่อนอุ้ยลิงก์เถื่อนวะนะฮะเขาเรียกว่านะช่องทางธรรมชาตินะฮะน้องๆของร้อนน่าจะจ้องหน้าจออยู่ตอนนี้นะฮะของร้อนหายไปจริงๆนะฮะไม่รู้โดนรวบไปหรือยังนะฮะของร้อน888จะโดนรวบไปแล้วก็จะเป็นได้ใครจะไปรู้นะครับเนาะเอาละครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เปิดเพลงช้าสักเพลงนะครับสักเพลงดีกว่าเพลง2เพลงเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องหลอนกันวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับดีเจมะตูมดีเจมะตูมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่หลายคนติดตามนะครับเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะนะแล้วเขาบอกว่าอันนี้ใช้วิจารณญาณในการฟังนะฮะดีเจไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าหรือยังไรเขาเล่าว่าเคยไปเที่ยวเชียงใหม่เมื่อหลายปีที่ผ่านมากับแฟนเก่านะแล้วปรากฏว่าไปเจอเรื่องหลอนในรีสอร์ทไปเจอเรื่องหลอนรีสอร์ทนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามและฟังกันอีกสักครู่กันเลยกันเดี๋ยวขอลดจังหวะเพลงให้เบาลงกันก่อนไหมจะได้ชิวๆด้วยกันตรงนี้กับดีเจนะครับตอนนี้เที่ยงคืนกับอีก14-15นาทีนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันนะครับเลือกแพ็กเกจในดีๆฮะเลือกซิมจาก True Detect กันได้เลยนะครับมีหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นที่คุณเลือกนะฮะเน็ตรายวันรายสัปดาห์หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่นะฮะ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi นะครับเนาะตอนนี้ฟุตบอลนะครับนำไปแล้ว2นะฮะต่อ0นะครับแป๊บเดียวเองนะฮะโอ้นำไป2ลูกแล้วสำหรับลิเวอร์พูลนะฮะไวจังเลยแป๊บเดียวเองนะพี่โอ้เนาะบอกว่าพี่โอ้ว่ามาคุยกับดีเจแป๊บเดียวนำไป2ลูกแล้ว2แต้มแล้วว่ะไวขนาดเลยนะฮะแต่ไม่แน่นะอาจจะมีไม่รู้เดี๋ยวรอติดตามรู้สึกว่าลิงก์เถื่อนเริ่มสะดุดแล้วตอนนี้นะคนดูเยอะนะฮะลิเวอร์พูลนะลิเวอร์นำไปแล้วเรียบร้อยงั้นเราเปิดเพลงกันก่อนมาเราเปิดเพลงลดจังหวะให้เบาลงกันดีกว่านะเอาอันนี้ไหมเอาเพลงไหนดีอันนี้ไหมก็ไม่ได้ลดจังหวะนะเนี่ยนะฮะ

นี่คือเวอร์ชันของโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับไม่สมศักดิ์ศรีนะฮะร็อกๆเลยตามสไตล์ของโจอี้เขาเลยนะฮะผสมผสานเสียงพินเล็กน้อยถึงปานกลางก็สนุกดีเหมือนกันนะฮะไม่สมศักดิ์ศรีที่ต้นฉบับเป็นของพี่ไทยธนาวุฒินะร้องเอาไว้นะครับเอาละครับตอนนี้เที่ยงคืน20นาทีพี่เล็กบอกพี่โอ้บอกว่าดีใจครับเห็นมีเพลงของ The White Haircut นะครับที่ดีเจได้ครบได้อะไรนะที่คอมเมนต์เอาไว้นะฮะมาร์คคงรู้ไหมว่า The White Haircut นี่นะเพลงอันไหนอันนี้ไม่อยากทำให้ลำบากใจที่เขาไปโคเวอร์ไว้นะฮะยอดวิวแค่หลักแสนแต่คนอื่นเขาปาเข้าไปหลักล้าน10ล้านนะฮะโทษแสดงว่าคนไม่ฟังจริงๆ The White Haircut นี่นะมันร้องเพลงแปลกอ่ะพี่โอบอกว่าจนกระทั่งแกรมมี่นี่เลิกโปรโมทไปเลยนะฮะสักท่อนไหมสักท่อนไหมสักท่อนนะมา

ันแล้วก็พออยู่เด้อฟังไงมันพอฮาเจสตันที่มันพอเพราะอะไรเพราะเพลงเขาร้องไว้เขาทำไว้ดีต้นฉบับเขาทำไว้ดีอยู่แล้วต้นฉบับที่จารินดาเขาร้องไว้เนี่ยเขาทำไว้ดีไม่อยากทำให้ลำบากใจใช่ไหมฮะอะไรพี่โอส่งอะไรมาพี่โอจะร้องเพลงแกงเหรอฮะเขาฟังเสียงพี่โอหน่อยพี่โอจะร้องเพลงThe White Hair Cut เหรอครับไหนเราขอฟังหน่อยสิเอ๊ะรู้สึกว่าจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะอันนี้จะเริ่มเป็นสายยันสัญญาแล้วนะพี่นะเริ่มไปทางสายยันยอดรักนะพี่นะฮะไม่อยากทำให้ลำบากใจนะครับคือศิลปินเจนซีเหล่านี้ที่เขาแอบเสียงส่วนมากจะเป็นผู้หญิงบอสไตล์แบบเนี้ยซาตานเนี้ยฟังเนี้ยพวกผู้หญิงอะเจนซีมันจะชอบฟังอะไรเงี้ยมันดูหน้าคนส่วนใหญ่ใครหน้าตาดีบอกว่าพร้อมหมดแหละร้องพร้อมมากเลิศเวอร์ดีมากจึ้งจึ้งไงฮะคือไม่สนใจเพลงมันสนหน้าตาคนเฉยๆหน้าตาดีคือร้องดีหมดหน้าตาไม่ดีคือไม่ฟังนะฮะขอเสียงเด็กหงหน่อยครับดีเจตอนนี้2เม็ดแล้วนะฮะยังอยู่ที่2เม็ดเนาะตอนนี้นำไป2แล้วก็สำหรับลิเวอร์พูลนะฮะรปภ.ลิเวอร์พูลนะครับมาเดี๋ยวงั้นดีเจขอเปิด1เพลงมาเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องหลอนกันละเมื่อกี้เกริ่นไปว่าเราจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังใช่ป่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของดีเจมะตูมครับที่ได้มีโอกาสขึ้นไปเที่ยวรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่อันนี้จะเล่านะจำได้คร่าวๆนะเคยฟังมานานแล้วนะฮะเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ลุ้นบอลไปด้วยนะครับแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยเดี๋ยวมาฟังเรื่องผีกันนะฮะยายหม้อชาบูนี่คนหนึ่งหล่อมาก

0: ตุผลนะครับสเตอร์ในเวอร์ชันของวงฟูนะครับนี่จินนี่ร็อกจินนี่เรคคอร์ดนะครับอ่ะเรื่องบอล นะครับเมื่อกี้มีคนบอกว่าตะฟันว่าให้3แต้มเหรอฮะเฮ้จะ3ที่เหลือดีเจว่าเกินนะดูท่าวันนี้เพิ่งเริ่มนะฮะอาจจะเกินก็ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันนะฮะตอนนี้ลิเวอร์พูลนำไป3แล้วใช่มั้ยพี่โอวิโอรายงานให้ทราบเรื่อยๆนะฮะพี่โอบอกว่าดีเจครับฝากถามกระซิบไปยังแฟนบอลทีมโน้นหน่อยสิฮะทีมโน้นหน่อยสิฮะว่าเออนะฮะยอมรับความจริงซะบ้างนะฮะว่าปลอมมากก็แถมากนะฮะพี่ต้นคุงครับฟังอยู่ป่ะรู้ดีเจวินรู้ว่าพี่ต้นคุงฟังอยู่ใช่ไหมช่วยกรุณาตอบหน่อยตอนนี้ลิเวอร์เขานำแล้วนะหงเขานำไป3แล้วนะ3แต้ม3เม็ดแล้วนะนี่เพิ่งเริ่มเกมนะได้ไม่กี่นาทีเองเลยนะไป3แล้วนะฮะเนี่ยมาลุ้นกันต่อว่าจบเกมเนี่ยจะเท่าไหร่นะครับตอนนี้ขอซาวเสียงหน่อยตอนนี้มี FC ลิเวอร์พูลหลายคนฟังอยู่ว่าจะเป็นพี่โอมิ้นนะมิ้นจากอังกฤษนะฮะพี่ตูนระยองนี่นะฮะใครยังเมื่อกี้หลายคนนะฮะที่เป็น FC ของลิเวอร์พูลแอบฟังอยู่ป้าเบนด้วยนะฮะแหมแอบซุ่มอยู่นะครับนะตาทีบอกว่าให้3ลูกนะฮะให้3ลูกแล้วลุ้นกันว่าจะกี่ลูกกันแน่นะฮะนะฮะตาทีบอกว่าเขายอมรับแล้วนะฮะมิ้นว่าไงมิ้นจะว่าไงนะฮะนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ดีกว่าเรามาฟังเรื่องหลอนดีกว่าทีนี้ให้คุณผู้ฟังลุ้นบอลไปด้วยเนาะนะคุณลุ้นบอลไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวดีเจเล่าเรื่องผีให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนะคาดว่าถ้าจบเรื่องผีแล้วอาจจะนำอีกลูกก็ได้หรืออาจจะตีแต้มขึ้นมาก็ได้ใครจะไปรู้นะครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ฝากสปอนเซอร์ดีๆจากทรูนก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับมือถือเครื่องใหม่ครับที่ศูนย์บริการ3 Tag โดยเฉพาะ iPhone 18 Pro ครับ
1: นี่คือครั้งแรกใจกลาง5 Iconic Landmarks ระดับประเทศที่การส่งมอบ iPhone 18 Pro จะถูกยกระดับให้กลายเป็นปรากฏการณ์เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่เหนือระดับ
2: iPhone 18 Pro ที่เป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกมาถึงลูกค้ากลุ่มแรกของ True ในเมืองไทยแล้วครับ

0: ของประสบการณ์เหนือระดับเกิดขึ้นจริงที่นี
1: ่เอาละครับจะได้มือถือเครื่องใหม่นะมาคุงนะ iPhone 18 Pro Max นะฮะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะครับมีที่ขายที่มีตัวขายตัวซื้อ iPhone นะฮะรุ่น2 TB 1 TB ราคา 100,000 บาทนะฮะเริ่มต้นที่ราคา 50,000 กว่าบาทสำหรับ iPhone 18 Pro Max แต่ถ้าตังค์ไม่พอก็ซื้อ Android ก็ได้นะครับซัมซุง Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi นะฮะที่ศูนย์บริการ True Detect มีหลายรุ่นให้คุณผู้ฟังได้เลือกกันเลยนะฮะกับหลากหลายโปรโมชั่นแพ็คเกจเลยนะครับก็ไปซื้อได้ออกได้ที่ศูนย์บริการ True และ Detect ได้เลยนะครับพี่วินเบนซินบอกว่าดีเจครับผมว่าจบเกมเนี่ยน่าจะมี6ลูกนะเล่นแบบบอลอบต.เลยฮะดีเจมาลุ้นกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าจะถึง6มั้ยคุณฟังมาลุ้นกันว่าจบเกมนะฮะจะเท่าไหร่มาลุ้นกันทักทายพี่ภาสกรด้วยพี่ภาสกรนี่ก็ FC ลิเวอร์พูลเหมือนกันโอ้คดี FC ลิเวอร์พูลเยอะนะเนี่ยมาฟังกันเต็มทีเดียวนะฮะเดี๋ยวนี้ดีเจขอเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงนะฮะให้คุณฟังดูบอลไปเดี๋ยวมาลุ้นตัวเลขด้วยกันเนาะเดี๋ยวพี่เลิฟพี่โออย่าลืมรายงานให้ดีเจทราบด้วยนะครับว่ามีตัวเลขสกอร์เปลี่ยนหรือเปล่าก่อนจบรายการนะครับนะฮะมาเราเข้าเรื่องหลอนกันดีกว่าเรามาเข้าเรื่องหลอนกันดีกว่าในช่วงของวันนี้นะครับขอซาวหลอนก่อนมานะฮะฟังเพื่อความบันเทิงนะครับฟังความบันเทิงเนาะอย่าไปซีเรียสมากมายนะฮะพี่วินล่าสุดมีคนกินไส้กรอก CP จนได้ iPhone 18จริงหรอใครอ่ะทางบ้านเหรอทักทายสภาพด้วยกันละกันนะฮะเสียหายนะครับนะฮะพี่โอวันนี้ใช่ครับไม่เป็นไรครับผมอยู่ลิเวอร์ 1,000 นะฮะนะมาลุ้นกันนะครับเรื่องราวของดีเจมะตูมนะเล่าเอาไว้ในรายการของพี่ป๋องส่งอะไรมาส่งอะไรมาพี่โอฟังเสียงก่อน
2: หวานเจี๊ยบ
1: หวานเจี๊ยบเลยเหรอพี่หวานเจี๊ยบนี่คืออะไรผีอะฮะมาขอผีมาขออะไรมาขอของหวานแล้วฮะนะฮะมาฟังเรื่องดีเจมะตูมกันดีกว่าครับนะเรื่องนี้เล่าไว้ในรายการพี่ป๋องนะครับเมื่อหลายเดือนแล้วนะที่ผ่านมานะฮะนะครับที่ผ่านมาแล้วก็แกก็เล่าในรายการด้วยพี่รายการของไทยรัฐก็ไปเล่าเหมือนกันที่พี่แจ็คเป็นพิธีกรนะรายการอะไรนะไทยรัฐสตูดิโอนะนะก็ไปเล่าเหมือนกันนะฮะดีเจมะตูมครับเล่าว่าในครั้งหนึ่งนะขึ้นมาเที่ยวที่เชียงใหม่นะครับนานหลายปีแล้วช่วงนั้นเป็นหน้าหนาวด้วยนะครับเราเริ่มเลยกันเนาะนะฮะย้อนกลับไปหลายปีที่ผ่านมาดีเจมะตูมนะครับกับแฟนตอนนั้นคบกับแฟนคนเก่าอยู่พี่คนหนึ่งนะพี่ผู้ชายคนหนึ่งนะขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็มาพักโรงแรมในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับโมเมนต์แบบอยากไปกินหมูกระทะอะไรอย่างงี้นะกินหมูกระทะช่วงหน้าหนาวที่เชียงใหม่เนี่ยก็ไม่รู้ร้านไหนนะพี่เลิฟนะเขาบอกว่าเลยขับรถกับแฟนที่รถเช่านะฮะกับแฟนเนี่ยฮะเพื่อที่จะไปร้านหมูกระทะก็ตะเวนหาก็อยู่ไม่ไกลน่าจะเป็นร้านสักร้านในเชียงใหม่ในคูเมืองนะไม่แน่ใจว่าบิ๊กบิ๊กชาบูหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะฮะแต่ตอนนั้นสมัยนั้นบิ๊กบิ๊กชาบูไม่แน่ใจว่ามีหรือยังนะฮะนะครับก็ไปกินหมูกระทะกันช่วงดึกๆประมาณคือตอนแรกตะเวนหาก่อนตะเวนหาร้านนี่ก็ไม่ใช่คือเดเจมะตูมก็เป็นคนเรื่องเยอะเรื่องมากเนาะเป็นคนเยอะอยู่แล้วไงฮะปรากฏว่ากว่าจะเจอร้านที่ถูกใจก็ไปกินหมูกระทะแล้วกันปาเข้าไปโอ้4ทุ่มกว่าละนะก็ไปนั่งกินหมูกระทะกันในช่วงที่กำลังนั่งกินหมูกระทะกันเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยงอนกับแฟนงอนกับพี่คนที่ไปเที่ยวด้วยกันงอนกันเริ่มเอะอะวุ่นวายเริ่มแบบเริ่มงอนนะฮะปรากฏว่าพองอนปั๊บก็ลุกเลยกินได้ไม่นานได้สองสามทีก็ลุกเลยกลับพอละกลับแล้วอะไรเงี้ยนะฮะแล้วตัวของแฟนเขาแฟนพี่ผู้ชายคนก็บอกเป็นอะไรมะตูมเป็นอะไรนะทำไมเป็นคนไม่เป็นคนคุยไม่รู้เรื่องแบบนี้ทำไมทำให้ใสเป็นเด็กแบบนี้ไม่รู้จักโตสักทีเริ่มทะเลาะกันเลยลากกันขึ้นรถยนต์ก็ทะเลาะกันในรถอีกทะเลาะกันทั้งที่ไปเที่ยวด้วยกันก็ทะเลาะกันปรากฏว่าช่วงที่ทะเลาะกันนะฮะตัวของแฟนมะตูมพี่คนนั้นเขาก็ขับรถขับวนไปมาปรากฏว่าขับไปมาออกไปนอกเมืองพี่เลิฟออกไปเส้นแม่ริมเฉยเลยเขาไล่ฟังนะว่าออกไปทางเส้นแม่ริมและเส้นแม่ริมนะถนนชตนายิงไปนะมันจะเป็นนอกเมืองละมันจะเป็นนอกเมืองแล้วก็ขับไปเรื่อยฮะทะเลาะกันไปแล้วขับเหยียบไปเรื่อยจนทั้งหายเข้าไปคือว่าในหมู่บ้านที่เด็กไม่รู้ลึกมากเลยหมู่บ้านที่เด็กไม่รู้ลึกมากเลยนะครับในแถวอำเภอแม่ริมคือขับออกไปนอกเมืองไกลมากนะทะเลาะกันไปจนทั้งเอ้าเกิดอะไรขึ้นทำไมเรามาไกลขนาดนี้จนกระทั่งว่าเอ้าจะทำยังไงจะกลับยังไงเนี่ยแล้วในสมัยนั้นนะฮะ GPS ต่างๆมันยังไม่มีนะฮะมันยังเริ่มเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนยุคแรกอยู่ย้อนกลับไปสมัยนั้นนะฮะมันยังไม่มี GPS ก็จะต้องถามคนว่าเฮ้ยที่นี่ที่ไหนเงี้ยฮะปรากฏว่ามันดึกแล้วดูนาฬิกาในรถก็คือประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับก็เลยเอาไงดีตอนแรกทะเลาะกันไปมาก็ตกใจก็เอ้ยเริ่มกลัวกันว่างั้นเราหาที่จอดแถวนี้มั้ยพี่นะฮะเราคงกลับเข้าในเมืองไม่ได้แล้วเพราะมันดึกแล้วเที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับก็เลยขับตะเวนหาแบบโรงแรมนะก็ไปเจอโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งที่อำเภอแม่ริมนะฮะโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งที่อำเภอแม่ริมนะครับก็เลยถอยรถเข้าไปก็มีเด็กเจ้าหน้าที่เขาอ่านถอยเข้ามาเปิดประตูมาอ้าวก็ จ้าที่ก็บอกมีห้องเหลืออยู่นะต่างๆก็ถอยรถเข้าไปในช่องที่เป็นบ้านรูดนะฮะก็วันเดียวจะนอนที่นี่1คืนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยกลับอะไรเงี้ยก็สังเกตดูว่าโรงแรมเงียบมากเงียบเหมือนไม่มีคนอยู่เลยเหมือนลูกค้าไม่มีเลยแต่ว่ามันมีที่เดียวในตรงนั้นนะฮะก็เลยต้องเข้าไปนอนก็เลยลงจากรถเก็บข้าวเก็บของเข้าไปนอนเอากุญแจไปนะฮะในสภาพห้องคือเป็นโรงแรมบ้านรูดเลยมีเตียงเงี้ยนะฮะแล้วมีกระจกเงี้ยเนาะห้องนอนห้องน้ำก็เลยเข้าไปล้างหน้าล้างตาห้องน้ำแล้วก็เข้าไปนอนบนเตียงแล้วก็หยุดทะเลาะกันหยุดทะเลาะกันว่าเรานี่ก็โง่เง่าเนาะทะเลาะกันจนทั้งออกมานอกเมืองได้แหละก็เลยคุยกันสักพักหนึ่งนะดูนาฬิกาแล้วเกือบตีหนึ่งแล้วนั่งคุยกันเปิดทีวีสักพักก็เหมือนกับเริ่มเคลิ้มหลับนะฮะตัวของแฟนดีเจมะตูมเนี่ยก็นอนอยู่ฝั่งซ้ายตัวของมะตูมก็นอนอยู่ฝั่งขวานอนข้างๆกันนะฮะนอนข้างๆกันนะครับปรากฏว่าสักพักหนึ่งนะฮะช่วงที่เริ่มเคลิ้มหลับกันเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นนะฮะมะตูมเนี่ยยังไม่หลับนะฮะแต่ว่าตัวของแฟนมะตูมเนี่ยหลับไปแล้วแต่แฟนมะตูมอยู่ในสภาพนอนหงายแต่ว่าตานี่มีทั้งเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็หลับตาเดี๋ยวก็ลืมตาเดี๋ยวก็เปิดอยู่นะยังไม่หลับสนิทนะฮะตรงโรงแรมบ้านรูดก็ฟังนึกภาพมันจะมีกระจกใช่ไหมฮะกระจกด้านซ้ายด้านขวาเนาะแล้วกระจกด้านบนด้วยด้านบนที่อยู่บนเตียงนะฮะทีนี้มะตูมก็สังเกตเห็นว่าตัวของแฟนพี่มะตูมแฟนมะตูมเนี่ยพี่คนนี้เขายังไม่หลับเดี๋ยวก็ลืมตาเลยก็หลับอยู่นะว่าพี่ทำไมไม่หลับพี่ก็บอกว่านอนไม่หลับนะฮะสักแป๊บเดียวนะไม่เกิน5นาทีในช่วงกำลังเคลิ้มทั้งสองคนนะฮะตัวของแฟนมะตูมเนี่ยพี่คนนั้นมีอาการแบบเหมือนกับขยับตัวไม่ได้เหมือนตัวแข็งนะฮะแต่ตาเขาแหละจ้องมองเพดานเพ่งเลยนะฮะจ้องมองเพดานแบบจ้องแบบไม่กระพริบตาเลยแต่ว่าตัวเขาขยับไม่ได้ดีเจมะตูมตกใจพี่เป็นอะไรพี่เป็นอะไรพี่ป่วยป่ะพี่เป็นอะไรนะฮะแต่ตัวของแฟนดีเจมะตูมเนี่ยขยับตัวไม่ได้เหมือนกับพยายามดิ้นต่อสู้เหมือนโดนผีอำฮะทั้งที่มะตูมก็นอนอยู่ข้างอยู่เหมือนกับขยับตัวไม่ได้ขยับตัวเนี่ยแล้วทีนี้เขาพยายามจะดิ้นนะให้หลุดนะฮะดิ้นให้หลุดนะแต่ในส่วนของดีเจมะตูมรู้เลยว่าตัวของแฟนมะตูมต้องเจออะไรแน่ๆเพราะว่าสภาพคือเขาทำหน้าตกใจมากแต่เขาขยับตัวไม่ได้เพราะเขามองผ่านกระจกด้านบนนะฮะมะตูมก็หันซ้ายขวานะไม่เจออะไรสักอย่างเลยไฟในห้องยังเปิดอยู่นะครับนะก็พยายามขยับตัวสักพักหนึ่งตัวของแฟนมะตูมขยับตัวได้พี่เป็นอะไรฮะไม่เป็นไรพี่ฝันร้ายเฉยนะฮะว่าอย่างนี้ก็มะตูมก็บอกว่าพี่เห็นอะไรไม่มีอะไรนอนก่อนนั้นก่อนดึกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแล้วรีบออกก่อนนะฮะแล้วสักพักหนึ่งก็หลับแป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีอีกแล้วแฟนของดิจิมาตูมมีอาการเดิมมีอาการเหมือนโดนอัมอะโดนอัมอีกรอบหนึ่งแบบขยับวักประมาณเนี้ย 2-3 รอบนะฮะขยับตัวไม่ได้มาตูมก็สะดุ้งตื่นเดี๋ยวพี่เป็นอะไรนะฮะพอแป๊บเดียวพี่เป็นอะไรปั๊บพอตัวของแฟนมาตูมขยับตัวได้เขาวิ่งเลยมาตัวเองออกมาก่อนวิ่งออกมาก็เลยพากันวิ่งขึ้นรถนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะฮะบอกว่าป้าออกไปก่อนเดี๋ยวจะไล่ฝั่งนะฮะก็เลยพากันตอนนั้นเนี่ยน่าจะประมาณสักยังไม่ถึง3เลยนะตัวของเจ้าหน้าที่เด็กที่อยู่ข้างนอกก็ตกใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรเขาก็รีบขับรถออกไปเลยนะครับเพราะว่าจ่ายตังค์แล้วไงออกไปเลยนะฮะออกไปเลยแบบไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะฮะเปิดไฟทิ้งไว้กุญแจก็ไม่ได้คืนนะฮะก็รีบออกไปเลยแล้วขับรถทีนี้ด้วยสภาพกลางคืนที่มันเงียบนะฮะแล้วมันมืดนะตอน3ฮะก็ขับกันแล้วก็หลงกันแบบว่าไม่รู้จะออกไปที่ไหนก็วนกันอยู่นั่นแหละวนกันไปวนกันมาจนกระทั่งไม่สามารถเข้าในเมืองได้ฮะยุคนั้นยังไม่มี GPS ไม่สามารถกลับเข้าในเมืองได้ก็เลยต้องนอนในรถเลยนะเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่ารู้ไหมมะตูมเมื่อกี้พี่เจออะไรตอนประมาณสัก1:00เมื่อกี้ที่ในโรงแรมมารูดเมื่อกี้ตอนที่พี่มะตูมตอนที่แฟนพี่มะตูมกำลังนอนอยู่แล้วก็สายตากำลังมองที่ไปที่กระจกด้านบนนะฮะมันสะท้อนลงมาเตียงด้านล่างนะฮะเห็นเป็นคล้ายๆแบบร่างผู้หญิงนะฮะโผล่ออกมาจากใต้เตียงเขาว่าอย่างนี้นะอันนี้ใช้วิจารณญาณในการฟังนะฮะเห็นเป็นร่างเหมือนผู้หญิงนะฮะออกมาจากใต้เตียงเหมือนใช้มือเอื้อมขึ้นมาบนเตียงฝั่งที่มะตูมนอนอยู่ประตูบอกฮะจริงเหรอพี่ก็ตอนนั้นไงตอนที่พี่สตันแล้วพี่พูดไม่ได้ฮะเหมือนเขาเอามือนะขึ้นมาเอื้อมขึ้นมาแล้วมันจะมาจับด้านหลังมะตูมแล้วพี่ก็พยายามจะดิ้นต่อสู้นะฮะแล้วก็เขาเหมือนกับเอื้อมเข้ามาเหมือนมาจับตัวแต่ว่าพี่ขยับตัวไม่ได้นั่นคือรอบแรกรอบสองนะแล้วก็พี่ก็เห็นอีกรอบหนึ่งก็คือเขาเอื้อมตัวขึ้นมาสภาพคือเป็นตัวดำทะมึนเลยดำเมี่ยมเลยนะฮะแล้วก็มีนั่นแหละนะความแบบรู้ว่าไม่ใช่คนแน่นอนเป็นเหมือนกับดวงวิญญาณเขานะฮะนะดวงวิญญาณเขาที่อยู่ใต้เตียงเขาว่าอย่างนี้นะใช้วิจารณ์ญาณกันฟังนะฮะก็เลยพอหลุดออกมาได้จากกลุ่มหลักกลุ่มตื่นปั๊บก็เลยพากันวิ่งออกมาจากห้องเลยไม่เอาอะไรสักอย่างเลยกลัวมากเลยตกใจมากๆเลยนะครับก็เลยบอกว่าโอ้โหนี่เจอแจ็คพอตแล้วเนี่ยนะฮะเจอแจ็คพอตแล้วเนี่ยก็เลยไล่ฟัง มาตุ่มก็กลัวกันไม่รู้จะทำยังไงต่อจะกลับไปนอนโรงแรมก็กลัวก็เลยพากันนอนในรถเลยเช้ามาสว่างนะก็ขับรถกลับมาเส้นเดิมนะกลับมาเส้นปรากฏว่าตอนที่ขับรถกลับมาเส้นเดิมผ่านโรงแรมเดิมนะครับผ่านโรงแรมเดิมปรากฏว่าโรงแรมอยู่ในสภาพแบบรกร้างมากโรงแรมแบบเหมือนไม่มีคนใช้บริการแล้วอะเหมือนเขาปิดกิจการไปแล้วอะแต่เมื่อคืนมันทำไมเปิดกิจการอยู่งงมากเลยนะขับผ่านมาก็เลยตกใจก็เลยรีบขับเข้าในเมืองเพราะมันเป็นกลางวันแล้วนะฮะกลับเข้ามาที่โรงแรมในเมืองเชียงใหม่ต่อก็เลยเป็นอะไรที่ตกใจมากๆเลยนะครับถ้าผิดพลาดขออภัยนะที่เจฟังมาประมาณนี้นะฮะเรื่องราวประมาณนี้ก็เลยเป็นเรื่องราวที่เจอกันที่โรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งที่ทางนอกเมืองเชียงใหม่ทางเส้นแม่ริมเอามาเล่าให้ฟังปัจจุบันนี้ไม่รู้โรงแรมยังอยู่หรือเปล่าหรือปิดกิจการไปแล้วเป็นไปได้ว่าที่นั่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับเขาเลยมาแสดงให้เห็นนะฮะอาจจะเป็นสภาพกึ่งหลับกึ่งตื่นก็ได้อาจจะไม่ใช่ภาพจริงเขาอาจจะมาในฝันก็ได้มาในฝันของพี่คนนี้นะฮะแล้วก็แสดงภาพให้เห็นว่าเขาอาจจะอยู่แถวนั้นอยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ใช่เป็นของจริงก็ได้แต่อาจจะเป็นภาพที่เขาให้เห็นนะว่าเขาเอามือเอื้อมขึ้นมาบนเตียงนะฮะแล้วก็สภาพมือเขาดำมันแบบรอยเลือดอะไรเงี้ยซึ่งมันน่ากลัวนะเขาก็เลยเป็นประสบการณ์หนึ่งที่สยองมากๆเลยที่เกิดขึ้นที่สมัยที่ขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่นะก็เลยนำมาเล่าในรายการคุณฟังลองไปหาฟังย้อนหลังดูเรื่องน่าจะประมาณนี้ถ้าจะไม่ผิดนะเรื่องประมาณนี้แต่ดิฉันมาตุ้มเขาจะเล่าแบบอลังการตื่นเต้นมากเลยนะฮะประมาณนี้แล้วคุณฟังนะฮะคุณฟังรู้ไหมว่าดวงวิญญาณผีต่างๆนะครับถ้าเขาเสียชีวิตที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาจะอยู่ที่นั่นต่อนะฮะแต่งภาพให้เห็นว่าเขาอาจจะอยู่แถวนั้นอยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ใช่เป็นของจริงก็ได้แต่อาจจะเป็นภาพที่เขาให้เห็นนะว่าเขาเอามือเอื้อมขึ้นมาบนเตียงนะฮะแล้วก็สภาพมือเขาดำมันแบบรอยเลือดอะไรเงี้ยซึ่งมันน่ากลัวนะเขาก็เลยเป็นประสบการณ์หนึ่งที่สยองมากๆเลยที่เกิดขึ้นที่สมัยที่ขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่นะก็เลยนำมาเล่าในรายการคุณฟังลองไปหาฟังย้อนหลังดูเรื่องน่าจะประมาณนี้ถ้าจะไม่ผิดนะเรื่องประมาณนี้แต่ดิฉันมาตุ้มเขาจะเล่าแบบอลังการตื่นเต้นมากเลยนะฮะ

ราะว่าจิตสุดท้ายเขาถอดเขาหลุดออกจากที่นั่นเขาเคยสูงแล้วเขาเคยโดนฆาตกรรมเสียชีวิตในโรงแรมนั้นนะฮะเขาถูกฆ่าหมกห้องน้ำหมกใต้เตียงเนี่ยนะฮะวิญญาณเขายังอยู่นะฮะถึงแม้ว่าจะมีการสูดถอนหรือว่าการนำดวงวิญญาณออกไปแล้วในความเชื่อนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วดวงจิตดวงวิญญาณเขายังผูกพันแล้วก็ยังเขาเรียกว่าถอดออกจากที่นั่นนะบ้านร้างก็ดีนะครับสถานที่แม้กระทั่งในวัดนะฮะที่เป็นกุฏิพระยังอยู่นะวิญญาณของพระที่เสียชีวิตที่นั่นเขายังอยู่นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจิตสุดท้ายไงที่อยู่ที่นั่นนะเขาเลยบอกว่าพวกนี้คือผีเจ้าที่ผีที่เคยอยู่จริงๆแบบนี้ไม่ถูกต้องนะถือว่าเป็นการยึดติดนะเป็นการยึดติดไม่ปล่อยวางนะสุดท้ายและสุดแล้วก็จะกลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไม่ไปผุดไปเกิดสักทียังคงวนเวียนอยู่ในโลกของเขาที่เขาคิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหลอนของลิจิมาตูมครั้งหนึ่งที่เชียงใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วคุณฟังแล้วฮะฟังวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรลองเขาเรียกว่านำมาพอกล่าวกันได้ก็แล้วกันนะเรื่องแบบนี้ที่ไม่เจอกับใครนี่ไม่รู้นะไม่รู้นะคุณผู้ฟังฮะถูกใจพี่เอ็มอรัญญวาสีพี่เอ็มบอกว่าเรื่องนี้ก็สอนใจได้เหมือนเมื่อคืนเลยนะครับเหมือนเรื่องของหลวงปู่เมื่อคืนเลยอารมณ์เดียวกันครับดวงวิญญาณที่ยังคงยึดติดอยู่ในที่ณจุดๆนั้นนะครับคุณผู้ฟังน่ากลัวนะพี่เอ็มนะเอาละครับเรื่องหลอนจบไปตอนนี้ฟุตบอลยังอยู่ที่แต้มอยู่ที่3อยู่นะครับยังอยู่ที่30นะฮะสำหรับลิเวอร์พูลนะครับพี่โอวาดิเจครับกองหน้าตัวใหม่ที่ซื้อมาแทนโมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับพี่เจ3-0ครับยังสกอร์ยังไม่เปลี่ยนนะฮะ

นะครับนี่คือถามใจลองชัดมากเลยนะฮะนักร้องที่มาจากลูกทุ่งนะฮะลองชัดทุกคนแหละนะไม่ว่าจะเป็นเล็กราชเมธนะฮะนี่ก็เป็นมาสไตล์แบบดูวอยเนาะดูวอยลองไม่ชัดนี่ไม่ได้ผ่านเขารอบนะฮะแล้วก็อะไรอีกนะวงฟูก็เป็นลูกทุ่งมาก่อนเพื่อชีวิตเนาะเสียงก็ลองชัดนะนะครับหรือว่าจะเป็นโจอี้พวกเนี้ยลองชัดเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเขาเป็นลูกทุ่งไงนะลูกทุ่งจะไม่มีใครเลยกระแดดเสียงสักคนเนี่ยเป็นเสียงจริงๆนะเสียงจริงๆนะฮะนะครับอ่ะอันนี้คือเพลงเพราะที่ขอที่เลือกมาให้ฟังด้วยกันนะฮะสกอร์อยู่ที่เดิมใช่ไหมพี่ไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะบอกว่าให้3เม็ดเหรอฮะตอนนี้กี่นาทีแล้วพี่โอ้ผ่านไปกี่นาทีแล้วนะฮะจากการยิงของบาโคล่านะฮะบาเป๊ปซี่บาโคล่าพี่ไม่ใช่บาเป๊ปซี่พี่นะฮะนะจากการยิงนะเป็นเจนซีของฝรั่งเขาต่างประเทศเขาเนี่ยนะฮะก็ยิง2ลูกนะฮะบาโคล่านะฮะกองหน้าตัวใหม่ที่ซื้อมาแทนมูฮัมเหม็ดซาร่านะครับซาร่าชิดน้ำสำหรับเด็กชนิดเม็ดสำหรับผู้ใหญ่มีทั้งโคล่ามีทั้งซาร่าครบเลยนะฮะนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจบเกมนะครับจะสกอร์อยู่ที่เท่าไหร่นะสำหรับในส่วนของตอนนี้เป็นช่วงพักครึ่งใช่ไหมฮะ take a break อยู่นะฮะเป็นช่วงพักครึ่งอยู่นะฮะคิดจะพักคิดถึงคิดแคทนะฮะเราติดตามกันแล้วกันนะครับเพลงต้นงิ้วก็แค่ถั่วงอกไปหาฟังดูเพลงของใครอย่างมาคุงบาโคล่าเจอเรือเล่นไม่ออกเจอเรือเล่นไม่ออกทำไมฮะเรือไม่ได้ติดเครื่องอ่ะเล่นไม่ออกฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวขอเปิดสักเพลงไหมเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการนะครับเนาะพี่เบนขอเพลงนี้อันตรายขอเพลงยิ้มอันตรายอีกรอบหนึ่งยิ้มอันตรายล่ะยิ้มอันตรายยิ้มอันตรายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเปิดปิดท้ายก็ได้อ่ะนะเปิดปิดท้ายก็ได้นะฮะเนาะเที่ยงคืน48 นาทีนะครับ

ายเขารักนะครับในเวอร์ชันโคเวอร์นะครับของ Drama Band นั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการตอนนี้ใกล้จะเข้าตีหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังอย่าเดี๋ยวปิดท้ายได้เพลงของมาร์คคงเนาะยิ้มอันตรายนะครับพอเสกอีกหนึ่งครั้งแล้วกันที่ฝากไว้นะครับเดี๋ยว YouTube จะหลับหรือยังหรือจะไลฟ์ทิ้งไว้ก่อนมีหม้อชาบูชาบูหม้อนะครับสภาพตะทีนะครับมาคุงเม้ามอยกันอยู่นะฮะที่ฟังอยู่นะครับนะอ่ะก็ว่ากันไปกันละกันนะในชั่วโมงนี้ก็ราจะตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้ไปดูบอลกันต่อสำหรับใครที่เป็น FC บอลลิเวอร์นะฮะตอนนี้ไม่รู้ว่าเริ่มแข่งหรือยังเริ่มเตะยังเขาพักอยู่เปล่านะฮะลิงก์เถื่อนดูไม่ได้เลยพี่อ้อบอกว่าลงทุนสมัครเอ๊ะลิเวอร์พูลอะไรนะพรีเมียร์ลีกนี่มันอยู่ในของใครของโมโนแม็กเหรอครับใช่ไหมนะของโมโนลงทุนสมัครเลยนะฮะลงทุนสมัครเลยทีเดียวเพราะว่าของจริงมันก็ดีกว่าเนาะมันก็ลื่นไหลกว่ามั้งแต่มันก็มีคนที่เดือดร้อนเหมือนกันนะว่าดูไม่ได้เหมือนกันนะแต่ลิงก์เถื่อนเนี่ยไม่เวิร์กนะดีเจเปิดดูเมื่อกี้สะดุดนะฮะแล้วก็ดีเลย์มากเลยนะครับสะดุดหนักมากคนน่าจะมาลุมดูกันเยอะนะฮะถ่ายทอดสดทางช่องบีนสปอร์ตนะฮะหมายเลข1เนาะนะครับก็ติดตามกันได้นะฮะในส่วนของฟุตบอลดูซิว่าจบเกมนะฮะสกอร์อยู่ที่เท่าไหร่นะตอนนี้ยังไม่ได้อัปเดตเพิ่มเนาะนะเดี๋ยวรอติดตามกันหลังจบรายการนะจ๊ะเดี๋ยวดีเจวินปล่อยเพลงต่อก็แล้วกันนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่ตีหนึ่งนี้เป็นต้นไปกับที่นี่ BP Radio นะครับขอบคุณ True Detect ด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะเลือกซิมเบอร์สวยโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect นะครับมีให้เลือกหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมเพื่อสังคมของ True ด้วยอย่างเช่นช่วงน้ำท่วมเนี่ยทาง True เขาก็มีการบริจาคนะครับเป็นถุงยังชีพมีการบริจาค Power Bank ด้วยนะให้กับหลายๆคนที่น้ำท่วมที่ไฟฟ้าไม่เพียงพอนะฮะก็ใช้ power bank มีการขยายเวลาการชำระเงินนะฮะของ True Detect นะครับใครที่โดนตัดซิมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีมากมายหลากหลายรูปแบบนะครับก็ไปรับบริการดีๆกันได้กันละกันมากคงส่งอะไรมาอีกฮะจะจบรายการแล้วนี่นะฮะอ๋อเอาเวอร์ชันนี้เหรอยิ้มอันตรายไม่เร็วขนาดนั้นเวอร์ชันโคเวอร์ใช่ไหมได้เวอร์ชันนี้ก็ได้นะฮะเป็น AI โคเวอร์เอาไว้ AI ร้องเอาไว้นะฮะนะครับขอเป็นเวอร์ชันนี้ก็แล้วกันนะฮะเป็น2เพลงรวมกันนะฮะโอเคนะฮะงั้นปิดท้ายนะฮะยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ใครอยู่เชียงใหม่อย่าลืมแวะไปด้วยกันละกันนะฮะช่วงนี้เขามีเมนูพิเศษด้วยนะฮะยำแซลมอนนะเนี่ยโปเต้ไม่ว่ามันจะมากินไม่ได้มากินสักทีนะโปเต้มินี่นะครับยำแซลมอนแล้วก็กุ้งสดนะฮะในน้ำปลาร้าแบบนัวๆเลยจะแบบไทยแบบปลาร้าไปหมดเลยแล้วมันมีอีกเมนูพิเศษด้วยนะมินี่เขาเรียกว่ายำในน้ำปลาร้าแล้วก็ผสมวาซาบิด้วยโอ้โหเราลองว่านัวแซ่บแน่นอนนะมีความจิ๊ดจ๊าดลงตัวนะฮะยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับเปิดให้บริการทุกวันเลยนะฮะทานครบ 1,000 บาทนะฮะรับไปเลยนะในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นโค้กนะฮะ1กับขวดใหญ่เลย 1.25 ลิตรเอาไปเลย1ขวดเลยที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ครับอยู่เชียงใหม่ก็แวะไปใช้บริการได้เลยนะครับใครจะจัดฟันนะฮะคลินิกทันตกรรมเดนทิสมายเชียงใหม่นะฮะจัดฟันดูแลสุขภาพฟันที่นี่ครบครันเลยนะครับดีเจวินก็ไปจัดฟันที่นี่นะฮะก็เดี๋ยววันเสาร์นี้คุณฟังเขานัดไปใส่เหล็กดัดข้างล่างอีกพี่เลิฟนัดไปใส่ข้างล่างอีกนะเพราะว่าตอนนี้ใส่แค่ข้างบนเด็กดัดข้างล่างนะฮะก็น่าจะกินลำบากอีก1เดือนอีก1อาทิตย์เต็มๆดูท่าแล้วนะฮะนะครับอ่ะฝากใช้บริการด้วยกันละกันนะครับขอบคุณทางมูลทลิกด้วยที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะครับที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะฮะอ่ะยิ้มอันตรายยิ้มอันตรายเอามาละเพลงนี้ปิดท้ายกันละกันครับเดี๋ยวจะเจอกันใหม่นะครับตอนนี้เป็น4แล้วเหรอฮะ4แล้วครับลิเวอร์พูลนาทีที่51ครับนำ4แล้วครับดีเจว้าวตอนนี้4เม็ดแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้นำไป4เม็ดแล้วว่ะปัดโทษทำไมลิเวอร์พูลจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้ว่ะพรุ่งนี้แฟนแมนยูต้องจะมายังไงดีจริงๆเขาก็ไม่ได้แข่งกับแมนยูเนาะแต่แมนยูเวลาเห็นแล้วมันก็รู้สึกไม่โอเคกันรู้สึกว่าเฮ้ยทีมแบบที่เป็นคู่แข่งเนี่ยมันไปไกลมากเลยนะฮะ4-0แล้วครับดีเจเด็กโขงว่าไงครับเด็กโขง4-0แล้วจ้าโอ้โหเขาเรียกว่าเปิดเกมได้ดี4-0นี่ใช่ย่อยนะจะถึง7ในตำนานหรือเปล่านะ จะถึง7ในตำนานไหมเนาะรอติดตามกันละกันนะครับโอเคดีเจวินขอตัวก่อนเข้าที่1แล้วนะฮะไปดูลุ้นบอลกันต่อแล้วก็ฟังเพลงกันต่อส่วน YouTube เดี๋ยวไลฟ์ทิ้งไว้สักพักนึงถ้าไม่มีใครคุยกันก็จะปิดแล้วนะครับแล้วเจอกันจ้าบ๊ายบายลาติสวัสดีครับ

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6

พราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมงอยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand

อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station